0: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาดังนี้1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 น. เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: พระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียนราชินีจากนั้นทรงศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรที่ประสบความทุกข์ยากโดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ทรงร่วมกับพระมารดาจัดทำโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขึ้นเมื่อปี2538เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยต่างๆอย่างครบวงจรตั้งแต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในฐานะองค์ประธานมูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ที่ดำเนิน

0: านช่วยเหลือราษฎร5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแหล่งมรดกโลกและเป็นป่าต้นน้ำสำคัญที่อยู่ติดชายแดนและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาช้างป่าตามธรรมชาติบุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรของราษฎรและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลในเรือนจำในฐานะนักกฎหมายทรงได้รับแต่งตั้งเป็นอัยการประจำหน่วยงานด้านกฎหมายในประเทศทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดในระหว่างมารดาถูกคุมขังทรงจัดตั้งกองทุนและมูลนิธิด้านกฎหมายและการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขึ้นหลายโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษการดำเนินงานของมูลนิธิและโครงการในพระราชดำริต่างๆส่งผลให้ผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นอกจากนี้ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่ต่อสหประชาชาติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากนี้สหประชาชาติได้ทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุดและกราบทูลเชิญให้เป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันได้แบ่งเบาพระราชภาระจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมทรงวางพระองค์ได้อย่างเหมาะสมในทุกโอกาสจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของเหล่าประสบกรณิกรทั่วหน้า
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงบ่งบันที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคี

0: และเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระ

0: ื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้า

0: ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไปกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ติดตามสถานการณ์และสั่งการให้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังและปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่เช้าวันนี้เราฟังรายละเอียดจากนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งสัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับทราบว่าขณะนี้กำลังเดินทางติดตามสถานการณ์ต่างๆอยู่ครับผมเลยอยากจะขอถามด้วยครับว่าจากที่ทางกรมเนี่ยได้ออกประกาศให้ปภ.จังหวัดแล้วก็ศูนย์ปภ.เขตติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายจังหวัดโดยเฉพาะในกระบี่พังงาแล้วก็ตรังเนี่ยครับมีความ
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: ประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10:00 น.ถึง 1:00 น.ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: กับโฮเลก้าโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาโฮเลก้าโก
1: มอล์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastกับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsriautoหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: Best FM 89เพลงโดนร้องตามได้

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ 89.0 Best Radio ในเช้าวันนี้นะคะที่12มิถุนายนค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนที่พาทุกท่านมาร่วมเดินทางฟังเพลงกันที่ Best แห่งนี้วันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับที่แรกที่พาไปนั่นคือ Le Neo Palm Airport มาลิวันค่ะสำหรับโครงการบ้านสังคมหรูที่มอบความเป็นส่วนตัวในระดับพรีเมียมด้วยจำนวนยูนิตที่มีไม่มากนะคะที่อยู่อาศัยแบบไม่แออัดค่ะท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นพร้อมฟังก์ชันบ้านที่มาให้ครบจบแบบไม่ต้องต่อเติมให้เสียเวลาไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายบานปลายแค่เลือกเฟอร์นิเจอร์สไตล์ที่เหมาะกับเราก็สามารถหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยและยังได้การันตีบ้านประหยัดไฟเบอร์5ที่ลดค่าไฟได้จริงเซฟเงินชัวร์เหมือนอยู่ฟรีไม่จ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนก็ได้นะคะเพราะว่าเขาลดตรงนี้ให้กับคุณค่ะมาพร้อมกับส่วนกลางหรูร่มรื่นใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะห่างจากมะลิวันเพียงแค่2นาทีเท่านั้นใกล้มอขอด้วยและก็สนามบินนาราคาสบายกระเป๋า 3.5 ล้านถึง5ล้านบาทพิเศษจองส่วนลดสูงสุดถึง 300,000 บาทของแถมชุดใหญ่แอร์พามาและเครื่องทำน้ำอุ่นไม่อยากพลาดดีลที่ดีที่สุดตรงนี้โทรได้เลย0834366643 SILENEO เลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์ NEO Airport มะลิวันนะคะศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ก่อนกันค่ะสถานที่พร้อมจะตอบโจทย์อยู่ใจกลางเมืองแล้วก็หลายๆคนเล็งแล้วว่าเวลาจะจัดงานเนี่ยจะมาจัดที่นี่แหละเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางขนาดย่อมขนาดใหญ่แค่ไหนที่นี่ก็เอาอยู่หมดเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะจัดงานแล้วก็0953719554 0953719554ที่นี่มีคำปรึกษาและดูแลสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนด้วยทีมงานมืออาชีพค่ะ

0: ความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Foods Expo พบธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นค่ะอย่าลืมไปกันเยอะๆนะคะ
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio
0: ดร.นวังคลินิกนะคะคลินิกที่อยากให้คุณได้ไปพบกับการดูแลใส่ใจด้วยรางวัลการันตีมากมายที่บ่งบอกสะท้อนถึงฝีมือและคุณภาพมาตรฐานมีรางวัลมากมายค่ะทั้งการทำฟิลเลอร์ต่างๆที่เป็นหัตถการอันดับหนึ่งประสบการณ์ที่นี่นะคะดูแลมาแล้วกว่า 20,000 เคสด้วยเรื่องของการแก้ไขปัญหาใต้ตาที่นี่ก็ดูแลด้วยนะคะมีฟิลเลอร์สัญชาติสวีเดนฟิลเลอร์สัญชาติอเมริกาที่นี่เป็นการเติมใต้ตาที่ลดปัญหาการฉีดโดนเส้นเลือดเพราะว่าฟรีเข็มทุกเข็มลดพื้นที่ในการเติมเต็มของการฉีดโดนเส้นเลือดแต่ว่าการเติมเต็มที่ดีก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นป้องกันความเจ็บปวดด้วยนะระหว่างการทำมาตรการด้วยนะดูแลกันโดยเฉพาะคนเลยค่ะเพื่อแก้ไขปรับรูปหน้าให้ตรงจุดของแท้เห็นผลอย่างแน่นอนนะคะที่นี่แกะกล่องปุ๊บสแกนกล่องเอากล่องกลับบ้านไปได้เลยฟังจากเบสที่นี่รับไปเลยความน่าใสชำวามูลค่า 2,500 บาทเมโซคอริโอไบส์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดร.นวังคลินิกนะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook และแอดไซด์ดร.นวังคลินิก KKN ค่ะมีปัญหาเรื่องของสายตานะคะอยากให้คุณไปที่ร้านแว่นยูนี้โดยจักษุแพทย์ค่ะเรื่องดวงตาเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าเรามีดวงตาเพียงแค่คู่เดียวจริงๆซึ่งจริงๆในอวัยวะร่างกายของเราเนี่ยก็ไม่สามารถจะมีอะไรมาทดแทนได้หรอกนะฉะนั้นดูแลกันให้แบบดีที่สุดและถ้าหากว่าคุณอยากจะดูแลเรื่องของดวงตาสายตาเนี่ยเราใช้เป็นประจำทุกวันแบบมองโทรศัพท์มองทุกสิ่งทุกอย่างอะเนาะโดยเฉพาะโทรศัพท์ทีวีแท็บเล็ตต่างๆที่เป็นจอที่มีแสงเนี่ยมันส่องเข้าตาเรานะคะบางทีเราเจอแสงมากปวดตาแล้วพอทำลายมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้ดวงตานี่มันเกิดเหมือนการอักเสบมันเป็นเหมือนแผลอะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นนี่การที่จะแก้ไขนั่นคือการดูแลนะที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ที่นี่เขามีเลนส์พิเศษตัวนึงนะคะที่จะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าตาซึ่งจะช่วยชะลอได้จริงๆเป็นงานวิจัยที่รองรับจากทั่วโลกมาแล้วและถ้าหากเกิดขึ้นในเด็กด้วยเลนส์นี้จะช่วยได้มากเลยเพราะว่าเด็กๆนี่เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนที่เปลี่ยนตามวัยของเขาได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นนี่มีโอกาสที่สายตาของเขามันจะแบบสั้นไปเรื่อยๆได้ถ้าเกิดทางพฤติกรรมยังคงเป็นเช่นนี้อยู่นะคะที่นี่ค่ะมีเครื่องตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดแล้วก็มีการแนะนำเลนส์ที่เหมาะสมในแต่ละคนด้วยนะคะร้านเปิดทุกวันใกล้กับตลาดจอมพล0942398699ได้นะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์นี้เพราะสายตาของคุณและลูกคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะโครงการนี้นะคะ First ค่ะชื่อว่า First บ้านเพื่อการเริ่มต้นให้คุณได้เริ่มต้นสบายๆผ่อนเดือนละ900บาทเท่านั้นทาวน์โฮมขนาด2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำและสามารถจอดรถยนต์ได้1คันบนทำเลที่ล้อมรอบตัวเมืองเอาไว้ดอนบมกุดกว้างหนองหลุบแล้วก็โนนตุ่นนะคะทุกสายอาชีพสามารถมาเป็นเจ้าของได้ด้วยนะไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นอาชีพอะไรเฉพาะเท่านั้นฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์แล้วก็ฟรีพามา0804442555 0804442555 Facebook IG และ LINE @firsthousefrombegin นะคะ

ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้สนับสนุนของเราในเบรกนี้เดี๋ยวเราพาทุกท่านค่ะเข้าสู่การรับฟังเพลงแล้วก็แฟนรายการเคารพธงชาติและเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: กับโฮลิก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ม่างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

มีรักเนี่ยอย่าหลอกกันนะไม่รักก็ให้บอกตรงๆแต่บางทีนี่ก็มีคนที่เขาแบบรักษาน้ำใจก็ดูกันให้ดีๆสังเกตใจตัวเองกันให้เยอะๆนะจ๊ะวันนี้นะคะมีข้อความหน้าเว็บหลักกลับเข้ามาแล้วนะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ที่ทางเบสของเราก็มีการปรับปรุงอยู่หลายอย่างเลยนะคะเรื่องของเสาสัญญาณอากาศที่มีการโอ้โหทำใหม่เลยเนี่ยเพื่อที่จะให้การส่งสัญญาณเนี่ยมีความชัดมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็เบื้องหลังในการที่ทำงานที่โบเล่าให้ฟังว่าก็เป็นกำลังใจให้กับหลังบ้านที่ทั้งทีมทำงานเนี่ยก็มาช่วยกันตอนนี้หน้าเว็บกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะใครที่อยากจะส่งข้อความค่ะ www.bestradio89.com ได้วันนี้ก็รออ่านข้อความนะเพราะว่าข้อความที่เคยส่งมาไว้เมื่อวันที่22พฤษภาคมยังคงค้างอยู่เลยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนู้นนะบอกว่าวันศุกร์มาส่งความสุขแล้วก็กำลังใจกันให้ซึ่งในช่วงวันศุกร์จำได้ว่าค่ำคืนในวันศุกร์ที่ดีเจโบมาจัดรายการนู้นนะศุกร์22พฤษภาคมก็คือส่งข้อความไม่ได้ใช่ไหมวันนี้กลับมาใช้ได้ปกติแล้วมันส่งกันได้นะคะทุกคนฟังออนไลน์ก็ได้แล้วก็ส่งข้อความก็ดีจ้าเบรกนี้นะคะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกัน

0: ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังคงมีความท้าทายผู้ประกอบการต่างมองหาแนวทางในการบริหารต้นทุนและสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ Go Hotel จึงจัดแคมเปญใหญ่แห่งปี Horeca Go More ช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่และธุรกิจHoreca ด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มสินค้าคุณภาพและกิจกรรมพิเศษมากมายที่จะช่วยให้การทำธุรกิจเป็นเรื่องง่ายและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น Go Saving พบกับส่วนลดสุดพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำทุกสัปดาห์ลดสูงสุดกว่า 50% ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความคุ้มค่าในการเลือกซื้อสินค้าGo for Go กิจกรรมสุดสนุกต้อนรับช่วงฟุตบอลโลกชวนลูกค้ามาโชว์สกิลความแม่นกับกิจกรรมเตะบอลลุ้นรับคูปองส่วนลดและของรางวัลพิเศษมากมายเพียงซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ Go Festival เทศกาลสินค้าอาหารสดครั้งใหญ่ที่ยกทัพอาหารทะเลเนื้อสัตว์ผักและผลไม้คุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาสุดคุ้มเพื่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะพบกันที่สาขาเจริญราษฎร์สาขารังสิตและสาขาพัทยา Go Workshopคอร์สสอนทำอาหารออนไลน์สุด Exclusive ที่จะถ่ายทอดเทคนิคการทำอาหารและเมนูสร้างรายได้โดยเชฟภูและเชฟอินช่วยจุดประกายไอเดียใหม่ๆและต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการพิเศษตลอดแคมเปญลูกค้า Go Wholesale โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการยิ่งซื้อยิ่งคุ้มยิ่งได้กำไรเพิ่มสร้างโอกาสในการเติบโตได้จริงกับแคมเปญ Horeca Go Moreช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มตั้งแต่วันนี้ถึง18สิงหาคม2569ที่ Go Wholesale ทุกสาขาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.centralfoodswholesale.co.th และ Facebook Go Wholesale ค่ะ
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
0: มหาวิทยาลัยศรีปทุมอยู่ที่ขอนแก่นนะคะที่นี่เปิดรับน้องม.6 กศน.ปวช.ปวส.เทียบเท่าเข้ามาเรียนก่อนวันที่15มิถุนายนนี้ทุนการศึกษาสูงสุดถึง 10,000 บาทรออยู่แต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะการเข้ามาเรียนที่นี่ไม่ต้องใช้คะแนนอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะสมัครและลงทะเบียนเรียนรับทุนการศึกษาได้เลยทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0432241111และ0925374400นะคะซึ่งเงินขายไปมาตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดเอาไว้มาค่ะมาเป็นเด็ก69เพื่อเปิดเส้นทางสู่มืออาชีพกัน

0: จุดคลินิกนะคะสาขาแรกในภาคอีสานคือสาขาขอนแก่นอยู่ทางออกของตลาดต้นตาลติดกับถนนมิตรภาพเลยบอกสถานที่ให้คุณได้จำกันได้ก่อนนะคะเผื่อว่าคุณอยากจะไปรักษาเกี่ยวกับสิวที่นี่เน้นในเรื่องของการรักษาสิวค่ะหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวต่างๆนะคะโดยมีคุณหมออยู่ที่คลินิกเป็นประจำทุกวันที่นี่เน้นการรักษาแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงค่ายึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์แบบล่าสุดยังมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าปัญหาผิวและสำหรับการตรวจวัดประเมินผิวเบื้องต้นที่สำคัญถ้าจะต้องได้ทานยาสิวแล้วก็ที่นี่จะมีการตรวจวัดเช็คค่าเลือดก่อนนะคะว่าตับของคุณสามารถที่จะได้รับยาอย่างไรถึงจะปลอดภัยได้รับการรักษาที่ได้ผลดีและปลอดภัยราคาเริ่มต้นเพียง690บาทได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอสไปเลยปรึกษาคุณหมอฟรีก่อนได้ที่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Attitude Clinic ภาษาอังกฤษตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทย
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cashดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้อาเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ๊ปเซลโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungseauto หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เม้นครุบหนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเหล่าอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: Best FM 89 เพลงเพราะ Feel Good

ังเพลงกันจนเพลินแล้วนะคะเนี่ยหมายถึงตัวโบนี่แหละทักทายคุณธนกรด้วยจากกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้ที่ขอนแก่นฝนตกนะไม่รู้ว่าที่จังหวัดอื่นๆฝนตกหรือเปล่านะเดินทางเข้ามาในเบรกนี้กับเบสเรดิโอนะคะท้ายชั่วโมงนี้ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนในเบรกกันหน่อย

พาไปที่โครงการของสุภาลัยนะคะสำหรับโครงการใหม่ล่าสุดเลยสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่กรีนอายสไตล์ยุโรปค่ะให้ทุกจังหวะชีวิตของคุณบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงซึ่งสามารถที่จะไปพบกันได้ที่โครงการนั้นได้เลยนะลองค้นหาได้นะคะผ่านทางแฟนเพจของสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือ1720ค่ะสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทนะคะและพาคุณไปที่กรุงศรีคาร์ฟอร์แคสต์ค่ะพบกับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคสต์เริ่มต้นที่ 0.24% สำหรับใครที่ต้องการสินเชื่อสำหรับคนมีรถข่าวดีค่ะคุณกำลังมองหาเงินหมุนปรับลดดอกเบี้ยแบบสวยๆผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่ 0.24% วงเงินเต็ม 100% อนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้ยังมีรถให้ไปขับต่อเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจสมัครได้เลยกับ Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวที่0432094000 0432094000หรือกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตรงลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะสำหรับใครที่ต้องการประกันเบี้ยเซฟนะคะเซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เลยเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจผ่อนได้สบายใจค่ะทั้งเงินสดแล้วก็ชำระผ่านบัตรเครดิตพร้อมบริการช่วยเหลือบนท้องถนนจะรถชนรถเสียยางแบนก็อุ่นใจทุกเส้นทางขับไปไหนก็มีคนดูแลกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยรถเซฟหลักร้อยผ่อนสบายซื้อเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านของคุณหรือแอดไซน์ที่แอดกรุงศรีออโต้0432094000กรุงศรีออโต้ซึ่งตั้งอยู่ที่ลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะการนาฬิกาค่ะเป็นเวลาเดิมที่จะพาทุกท่านนะคะเข้าสู่การพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อๆไปที่ Best Radio ที่นี่เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ให

ของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: โกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ฒนากุล Development Group ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 16-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best FM 89 เพลงเพราะ Feel Good

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-5% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: 0

0: Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลย

ะมีความคิดถึงสู้กลับเหมือนเพลงนี้หรือเปล่านะคะความคิดถึงแบบสู้กลับไปกลับมาแบบนี้นะเวลาที่เราคิดถึงใครสักคนนึงก็อยากจะให้เขาเนี่ยคิดถึงเราเช่นเดียวกันละเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดถึงไหมได้แต่จินตนาการกันไปจนกว่าจะได้รับข้อความนั้นส่งกลับมาคำว่าสุบเล็กนี้นะคะสำหรับผู้สนับสนุนค่ะที่ยังคงทำให้เราค่ะมีพื้นที่ในการส่งความสุขให้กับทุกๆท่านนะคะทักทายสำหรับคุณแอสวนมวันจากขอนแก่นด้วยสวัสดีคุณธนากรคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครทั้งสองท่านคุณภารการจากราชบุรีคุณคูมาจากชลบุรีนะคะสวัสดีพี่เบิร์ดด้วยนะคะจากกาญจนบุรีค่ะคุณโรเจอร์จากจิ้งไหมคุณคอร์นะคะพี่สกลจากนครพนมด้วยเป็นนี้ค่ะแล้วขอบคุณสำหรับ Plan News to Excel นะคะใครที่มีอาการเจ็บปวดบวมอักเสบอะไรใดๆในร่างกายนะคะที่ทำให้รู้สึกว่ามันไม่กระปี้กระเปร่าตื่นมาแล้วมันปวดมันเมื่อยมันโอ้ยขยับนิดขยับหน่อยก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยทรมานขัดจังหวะชีวิตไปหมดอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้รั้งคุณไว้นะตอนนี้เรามีตัวช่วยแนะนำจาก Plan News to Excel ค่ะเป็นเจลที่เป็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดโคฟีแนคและไดเอราทีมละมีสูงถึง 2.32% ซึ่งมันจะช่วยบรรเทาอาการอักเสบและก็การเจ็บปวดทั้งนี้นะคะที่มีประสิทธิภาพดีความพิเศษของเขาคือใช้ง่ายมากทาเช้าทาเย็นทาเช้าทาเย็นวันละ2ครั้งอาการปวดอาการเมื่อยอาการอะไรที่มันรู้สึกว่าเจ็บเนี่ยมันก็จะบรรเทาทำให้คุณรู้สึกสามารถไปใช้กิจกรรมตามปกติได้อย่างครบถ้วน Plan News to Excel นะคะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพค่ะ

และอีกครั้งนะคะสำหรับงานนี้17-20มิถุนายนนี้นะคะใครที่อยากจะไปพบกับงานมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบครันที่สุดในอาเซียนใช้คำว่าอาเซียนคืองานใหญ่มากใหญ่ยักษ์เลยนะคะที่ไบเทคบางนาค่ะงานนี้เหมาะกับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจผู้บริหารโรงงานอาคารนะคะใครที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเป็นผู้ผลิตพลาสติกแม่พิมพ์หรือว่าชิ้นส่วนยานยนต์นี่คือเป็นนวัตกรรมแบบอุตสาหกรรมใหญ่ๆยักษ์ๆอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยเนี่ยนวัตกรรมใหม่ที่คุณจะได้พบกับงานนี้นะคะเรียกว่าจะทำให้ธุรกิจของคุณโตไปอีกระดับเพราะว่ามีการแสดงสินค้ากว่า 2,000 แบรนด์จาก30 ประเทศเลยนะคะมาอยู่ที่ไบเทคบางนาวันที่17แล้วก็20ถึง20มิถุนายนนะคะ17 18 19 20คือ4วันนี้ค่าชมงาน500บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายเป็นราคานี้นะถ้าคุณลงทะเบียนล่วงหน้าที่ www.manufacturing-export.com 026-867-222 กับงานนี้ที่ชื่อว่า Manufacturing Expo 2026ค่ะซึ่งงานนี้จัดโดย RX by 10

็นเวลา 9:50 นาทีค่ะวันนี้จริงๆก็เตรียมเรื่องราวมาให้คุณได้เพิ่มเติมกันไปสัพเพเหระนะคะเรื่องเล่าต่างๆเมื่อเช้าถามไปว่าที่จังหวัดใดเนี่ยฝนตกหรือว่าหยุดตกอะไรกันไปบ้างแล้วช่วงนี้ฝนก็ยังคงจะตกหนักอยู่นะก็คือจะตกไปเรื่อยๆข่าวเมื่อเช้านี้ก็บอกว่าประมาณ 40% 50% 70% แล้วแต่ภาคพื้นที่นะก็จะมีฝนตกไปเรื่อยๆแบบนี้ฉะนั้นอาจจะต้องแบบพกร่มบ้างหรือว่าดูแลสุขภาพกันเมื่อคืนนี้ที่ขอนแก่นนะช่วงประมาณสักประมาณทุ่มสองทุ่มประมาณเนี้ยคือฟ้าร้องแบบดังมากจนมีคนโพสต์ถามกันเลยนะว่าทำไมฟ้าร้องดังขนาดนี้คือเสียงอะไรเขาบอกเสียงฟ้าร้องแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเสียงฟ้าร้องเท่านั้นหรือเพราะว่าเหมือนได้ยินเสียงหม้อแปลงระเบิดแบบที่มันดังไปพร้อมกับเสียงฟ้าร้องหรือเปล่าแล้วก็เรียกว่าช่วงนี้ฝนฟ้าก็มาแบบหนักๆเลยก็เตรียมตัวถ้าฝนตกเมื่อไหร่นะคะก็อย่าลืมที่จะแบบเตรียมดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็หลบภัยกันสักหน่อยคุณธนากรบอกว่าเมื่อวานแถวบางนาใกล้บ้านก็ตกแต่ตกไม่หนักเท่าไหร่นะครับผมส่วนคุณแอสบอกว่าจะร้อนแต่ว่าเย็นกายนะครับแม้ว่าใจจะร้อนรนนะแต่ว่ากายนี่ก็ยังเย็นอยู่เพราะว่าฝนตกลงมาแสดงว่าคุณไปตากฝนแล้วเมื่อกี้นี้เตรียมข่าวเอาไว้เนี่ยแต่ว่าช่วงนี้อินเทอร์เน็ตที่นี่ก็จะมีความอาการแปรปรวนนิดหนึ่งมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมเน็ตรู้สึกว่าดีเจอินเทอร์เน็ตมันจะแบบติดๆขัดๆหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเช็คกันละกันมีออนไลน์ไหนที่กระตุกบ้างไหมคะฟังหน้าเว็บเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เว็บไซต์หลักของเรากลับมาใช้ได้แล้วข้อความของคุณแอสพนมวันเข้าไปพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในช่วงเช้านี้แต่เขาน่าจะเปลี่ยนตัวเลขเวลาไปพร้อมกันเลยเนาะโอ้น่าจะทำอย่างนั้นด้วยนะเพราะว่าส่งมาล่าสุดคือ20:10 20:10โบก็เริ่มงงว่าโบจะอยู่ในช่วงเวลาไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าส่งข้อความมาได้แล้วล่ะคือขึ้นมาเป็นอันใหม่แต่ว่าตัวเลขอาจจะไม่ใช่เห็นแล้วนะคุณแอสส่งเข้ามาทักทายกันนะคะเมื่อวานนี้พูดคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับ AI ที่เข้ามาเนาะจนทำให้รู้สึกว่าพูดถึงเรื่องของอาชีพด้วยแหละนะอาชีพที่มีคนอยากจะเป็นมากที่สุดอาชีพปะทะกันระหว่างอดีตแล้วก็ปัจจุบันที่ยังคงครองตำแหน่งความฮิตยอดนิยมตลอดกาลแต่พอ AI เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าหวั่นกลัวตกลง AI เข้ามาแล้วอาจจะช่วยทำให้มีอาชีพใหม่เกิดขึ้นแต่ก็นั่นแหละก็อาจจะทำให้บางอาชีพนั้นหายไปทุกอย่างมันก็จะหมุนเวียนกันไปที่ว่าเราจะปรับตัวอย่างไรกันบ้างแต่บางอาชีพก็หวั่นเนาะเมื่อ AI เข้ามาแล้วเนี่ยสายงานอาชีพของเรานี่มันจะต้องมีการเตรียมรับมือไหมหรือต้องเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยบางเองบางทีโบเองก็สงสัยนะแล้วก็กลัวเหมือนกันคุณกลัวกันหรือเปล่าเพราะ AI เข้ามานี่บางอาชีพก็หายไปก็มีแต่ทีนี้เนี่ยมีบทความนี้ค่ะออกมาบอกเล่าสู่กันฟังซึ่งโบเองก็รู้สึกว่าก็เป็นกำลังใจนะทำให้แม้ว่า AI เข้ามาช่วยอะไรเราหลายๆอย่างแต่อีกมุมหนึ่ง AI ก็อาจจะมาทำลายล้างอะไรอีกเหมือนกันฉะนั้นเมื่อโลกใบนี้ของเรามันหมุนเร็วซะเหลือเกินเราก็ขอวิ่งไล่ตามมันให้ทันก็แล้วกันนะเอาล่ะAI ก็โค่นยาก30อาชีพรายได้สูงสุดอยากรู้ไหมคะว่า30อาชีพที่ยังคงรายได้สูงสุดกันอยู่โดยที่ AI เข้ามาก็ไม่ได้โค่นอาชีพเหล่านี้เลยรวยเงียบและแรงมากเปิด30อาชีพรายได้สูงที่สุดในอเมริกาสายหมอกวาดเรียบบางอาชีพมีไม่ถึง1,000 คนจัดอั
ันดับ30อาชีพรายได้สูงสุดในอเมริกาเจาะลึกเส้นทางอาชีพทำเงินแสนดอลลาร์และเหตุผลที่แพทย์ยังครองเมืองหากคุณตั้งเป้าอยากมีรายได้มากกว่า 300,000 บาทต่อปีหรือประมาณ10ล้านบาทในสหรัฐอเมริกาเส้นทางที่ชัดเจนและก็มั่นคงที่สุดคงหนีไม่พ้นสายอาชีพทางด้านสายแพทย์เฉพาะทางข้อมูลชุดนี้นะคะอ้างอิงจากรายงานล่าสุดของสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐโดยนำมาเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างเฉลี่ยต่อปีและจำนวนการจ้างรวมทั่วประเทศเพื่อให้เห็นภาพของกลุ่มอาชีพที่ทำเงินได้สูงที่สุดในเศรษฐกิจค่ะทำไมอาชีพบอกถึงครองแชมป์รายได้สูงสุดในอเมริกาล่ะคะเพราะว่ากลุ่มอาชีพบุคลากรทางการแพทย์ยึดพื้นที่อันดับต้นๆของตารางสะสมสะท้อนให้เห็นถึงกลไกตลาดที่มีกำแพงในการเข้าสู่อาชีพสูงมากการขาดแคลนกำลังคนเฉพาะทางและความต้องการรักษาพยาบาลที่ซับซ้อนซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะโบขออนุญาตแบบเล่าหรือว่าอ่านแบบย่อๆมาให้ฟังกันละกันนะคะเขาบอกว่าจากข้อมูลวิเคราะห์พบว่าแพทเทิร์นที่น่าสนใจอาชีพที่ได้ค่าตอบแทนบนสุดของอเมริกาก็จะเป็นศัลยแพทย์เด็กนะคะอันดับหนึ่งค่ะหรือว่าอยู่ราวๆประมาณ 1,000 คนทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาค่ะหมอฟันแล้วก็คุณหมอนะคะที่เกี่ยวกับทางช่องปากแล้วก็ขากรรไกรซึ่ง2อาชีพพรีเมียมนอกสายการแพทย์ที่ทำเงินที่สูงที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นนักบินพาณิชย์นักบินร่วมวิศวกรการบินนะคะอยู่ในกลุ่มของธุรกิจการบินแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ค่ะผู้จัดการฝ่ายการเงินและผู้จัดการฝ่ายสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมขออนุญาตไม่บอกเรื่องของรายละเอียดในตัวเลขนะเพราะว่าดูสึกมันจะเยอะมากสำหรับสายปัญญาบัณฑิต AI แล้วจะสั่นคลอนในอาชีพเหล่านี้สูงหรือเปล่านะก็ต้องบอกว่ามันก็มีบ้างแหละเนาะตอนนี้ทุกคนฟังด้วยความอึ้งและอะไรกันนี่ขอหยิบยกมาเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะเพราะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินเวลาเกินไปเป็นว่าบางสายอาชีพเนี่ยนะคะก็ยังคงอยู่บอกว่าบางเนี่ยไปหลังบ้านเนี่ยแอบคุยกับเพื่อนๆที่ทำงานสายอาชีพแปลนักแปลภาษาเนี่ยอาจจะต้องกังวลนิดนึงเพราะว่า AI เข้ามามีส่วนช่วยได้เยอะมากแต่สายอาชีพที่ยังคงเป็นทักษะอยู่ก็เชื่อว่า AI ก็ยังคงไม่สามารถทำงานแทนเราได้แบบ 100% ฉะนั้นในสายอาชีพใดๆที่คุณกำลังเป็นอยู่ทำอยู่ลงมืออยู่นะภูมิใจเด็กค่ะว่าอย่างน้อยๆเนี่ย AI ไม่สามารถลอกเลียนเราได้ทำให้เต็มที่ทำให้เต็มกำลังเราก็จะมีคุณค่าแล้วก็ยังคงความเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ใช่ให้ AI เนี่ยมาควบคุมชีวิตของคนเราหรือว่ามาสามารถผลักให้เราออกจากสายอาชีพด้วยความถนัดของเราได้นะครับนาฬิกา59นาทีแล้วนะคะทุกท่านเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเราอีก1ชั่วโมงกลับมาเจอกันที่เบสที่นี่เดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัวพาทุกท่านนะคะเข้าสู่การเบรกอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่เบสอีก1ชั่วโมงที่เหลือส่วนนี้มีคำถามว่าวันนี้ดีเจโบจะมาสุขอาสาหรือไม่ค่ำคืนนี้ก็มาค่ะเป็นชั่วโมงที่ตอนเช้ามาแล้วก็คืนนี้นะคะ3ทุ่มเป็นต้นไปเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่เบสที่นี่นะทุกคนพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ Hit music belongs here on your number one station

0: อักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ FIRST บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ FIRST ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ FIRST บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: โกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เมื่องานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Factoring Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารเมนู Factoring Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

เนโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอเนโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอเนโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอเนโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best FM 89 เพลงเพราะ Feel Good

นี่คือเล่นของสูงนะคะกลับเข้ามาในเบรกนี้กับผู้สนับสนุนที่พาทุกท่านมาเล่นกันสนุกกันที่ Best Radio ค่ะพาคุณไปค้นพบนิยามสุดหรูของการอยู่อาศัยกับโครงการเลอร์นีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39พบบ้านสร้างใหม่สไตล์โมเดิร์นมาเจสติกหรูลงตัวครบทุกฟังก์ชันพร้อมประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยบ้านดีไซน์ใหม่ได้รับรางวัลบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดดเด่นด้วยสังคมคุณภาพปลอดภัยและการันตีความร่มรื่นเลือกใช้วัสดุเกรดพรีเมียมรองรับทุกเจเนเรชั่นพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษแต่สุดท้ายติดส่วนอังกฤษสังคมดีเพื่อนบ้านดีไม่ต้องลุ้นบรรยากาศน่าอยู่ค่ะเป็นส่วนตัวฟังก์ชันดีมีห้องนอนด้านล่างได้ครัวไทยและโรงจอดรถแถมห้องเก็บของในบ้านขนาดใหญ่ฟรีจัดสวนสวยๆให้คุณพร้อมเข้าอยู่ได้เลยทำเลสุดปัง5นาทีถึงถนนสีจันทร์39ใกล้แมคโครโลตัสโรงพยาบาลขอนแก่นราคาจากปกติ 4.4 ล้านถึงตรงนี้ลดเหลือเพียง 3.99 ล้านบาทเท่านั้นของแถมชุดใหญ่ฟรีค่าโอน0บาทพิเศษเพียง3ครอบครัวเท่านั้นไม่อยากให้คุณพลาดดีลที่ดีที่สุด0834366643 0834366643 SILENEO เลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์นีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39ค่ะธนากุล Development Group นะคะบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีตัวตนมีความน่าเชื่อถือมีผลงานการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงๆใครที่อยากจะเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักมาปล่อยค่าเช่าเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องเป็นบริษัทที่คิดวิเคราะห์และวางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนคุณทำกำไรได้บริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานกับธนากุล Development Group มีระบบวางเป็นมาตรฐานควบคุมคุณภาพแบบทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีทั้งวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพค่ะส่งมอบตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงจะปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปมาเปลี่ยนพื้นที่ดินว่างเปล่าให้กลายเป็นเงินค่าเช่าเข้ากระเป๋าคุณทุกเดือนได้ติดต่อเราวันนี้พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนและประเมินหน้างานฟรี0908965556 0908965556หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนากุล Development Group อยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group ค่ะ

0: ำหรับใครที่มีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะคะกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมทรีทเมนต์ผมที่ถูกและดีซองสีน้ำเงินที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผสาน3สกัดธรรมชาติเคราตินรังไหมน้ำมันดอกทานตะวันค่ะเนื้อทรีทเมนต์ที่เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่สระผมเสร็จแล้วหมักเอาไว้เพียงแค่ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่มลื่นเงางามราวกับทำสปามาในราคาเบาๆระวังสินค้าเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอกรีนไบโอนะคะหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและสำหรับซองสีแดงกับแชมพูสูตรพิเศษของกรีนไบโอที่จะทำให้เส้นผมของคุณที่มีอาการคันร่วงและบางสามารถที่จะช่วยทำให้หนังศีรษะแข็งแรงลองดูได้นะคะที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนในเบรกนี้ด้วยนะคะ
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Best FM 89เพลงเพราะ feel good attitude clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา attitude เพราะเราคือความสบายใจ attitude clinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุ๊ปเสือโต๊ะสาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: หลับกันไปแล้วหรือยังคะยังมีคนอยู่กับเราอยู่นะไม่หายไปไหนใช่ไหมสวัสดีเพิ่มเติมด้วยสำหรับพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์บอกว่าเพิ่งจะตัดยงตัดหญ้าเสร็จทักทายคุณจิมมี่จากระยองด้วยนะคะ
1: ตื่นเต้นเร้าใจเลย
0: ตื่นเต้นอะไรหลังไมค์นี่คือตื่นเต้นเร้าใจเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยนะ

ช้านี้โบเปิดเจอบทเป็นข่าวอะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็เขาเนี่ยนำมาลงในโซเชียลเห็นรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องราวที่น่าแปลกมากมันเป็นเรื่องราวที่แบบโอ้ยอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยเจอข่าวที่อะไรที่มันแบบให้ดูน่ากลัวเราก็กลัวกันไปนะแล้วข่าวไหนที่ทำให้เรารู้สึกยิ้มเราก็ยิ้มไปกับข่าวนั้นๆๆเนี่ยมันถึงเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังหยิบจับเข้ามาในแบบเรียกอะไรอ่ะในชีวิตของเราเนี่ยถ้าคุณเห็นคนยิ้มคุณก็ยิ้มตามถ้าคุณเห็นคนร้องไห้บางทีคุณก็จะเศร้าตามบางคนเห็นใครหัวเราะก็หัวเราะตามมันก็จะมีแบบเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแบบที่โอ้อย่างงี้นี่เองอะนะเป็นหรือเปล่าคะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณมีความสุขที่ Best Radio พร้อมกับรอยยิ้มจังเลยไปพร้อมกับผู้สนับสนุนของเราในเบรกนี้นะคะเรามาขอบคุณกันหน่อย

วันพรุ่งนี้นะคะ13มิถุนายนเนี่ยเราจะมีนัดที่ไคส์นะไคส์ขอนแก่นศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเนี่ยนะเพราะว่าที่นี่เขามีงานนั่งชิลเฟสใครที่ชื่นชอบ Television of นะ Anatomy Rabbit Dev Tattoo Color เห็นโซเชียลเขาลงกัน Facebook แล้วแบบบัตร Tattoo Color งี้คุณโดนทุกวงขายแล้วนะสำหรับบัตร Early Bird นะคะ550บาทเท่านั้นนะใครที่จะมาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งไปชิลกัน3ใบ 1,350 บาทคุ้มลงมาอีกนะคะพกเก้าอี้สนามไปด้วยเลยนั่งชิลซื้อบัตรได้ที่ Event Pop มาจอยกันที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นได้นะครับและพาไปที่ Attitude Clinic Clinic เสริมความงามนะคะที่เน้นในเรื่องของการรักษาสิวโดยเฉพาะเลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวแล้วก็แนะนำที่นี่เลยเพราะว่ารักษาแบบตรงจุดไม่เลี้ยงใครยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์แบบล่าสุดวิเคราะห์ใบหน้าปัญหาผิวสำหรับตรวจวัดประเมินผิวเบื้องต้นใครที่อยากจะดูว่าตัวเองเนี่ยจะได้ทานยาหรือเปล่าสอบถามเขาได้เลยเขาจะมีการตรวจวัดเลือดก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าทานแล้วจะปลอดภัยไหมค่าตับเป็นยังไงราคาเริ่มต้นที่690บาทได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอสไปเลยปรึกษาได้ฟรีๆก่อนนะคะที่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพดูรีวิวได้ที่ Facebook Attitude Clinic ภาษาอังกฤษตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทยนะจ๊ะและปิดท้ายกับสุภาลัย Grand View สีจันทร์ Airport เป็นโครงการใหม่ของสุภาลัยเลยค่ะมีชื่อคำว่าสีจันทร์อยู่ด้วยแน่นอนเชื่อมต่อถนนสีจันทร์นะคะที่นี่มีทั้งสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและก็สวนส่วนกลางถึง3สวนขนาดใหญ่ๆให้คุณได้ไปเดินชมธรรมชาติใกล้ชิดกันสุดๆกลิ่นอายสไตล์ยุโรปค่ะราคาเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านถึง15ล้านบาทอยากจะได้บ้านขนาดไหนลองเข้าไปดูได้กับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตไปดูพื้นที่สวยก่อนใครได้หรือจะสอบถามไปได้ที่1720เบอร์โทรนี้โทรง่ายๆ4ตัวจำแม่นๆและ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นสอบถามก่อนได้เลยนะคะว่าอยากจะได้บ้านแบบไหนที่ถูกใจคุณกับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตทั้งไทยคุณกิฟต์จากลพบุรีด้วยนะครับเป็นยังไงเอ่ยที่โน่นฝนตกรถติดไหมจ๊ะตอนนี้ขอนแก่นดูครึ้มๆลงมาอีกแล้วข่าวก็บอกอยู่ว่าเดี๋ยวฝนจะตกนะฝนจะตกนะก็เตรียมตัวรับมือกันละกัน

เมื่อวานนี้แนะนำเรื่องของปลาไปปลาที่ซื้อได้ตามท้องตลาดแต่ว่าก็มีโอเมก้า3สูงเทียบกับปลาแซลมอนหรือว่าปลาญี่ปุ่นหรือว่าปลาจากต่างแดนนะทีนี้เนี่ยวันนี้ก็เปิดมาเจออีกแล้วนะคะแนะนำปลาแบบที่มีประโยชน์บำรุงสมองดวงตาแล้วก็หัวใจเดี๋ยวต้องไปตามหาตามล่ากินปลาละจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะเป็นปลาประเภทเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่ก็บอกแนะนำประเภทของปลามาที่สำคัญการทานปลาเนี่ยเขาก็เน้นในเรื่องของการไม่ทอดนะเพื่อที่จะไม่มีน้ำมันนะสำหรับใครที่กลัวว่าจะมีเรื่องของไขมันหรือมีอะไรที่มันเป็นส่วนเกินนะ5ปลาทะเลที่น่ากินในช่วงฤดูตอนนี้ฤดูไหนก็กินได้ประโยชน์ของปลาท้องทะเลก็จะมีทั้งโอเมก้า3วิตามินดีวิตามิน B12 และแร่ธาตุบำรุงก่อนที่เราจะไปหามื้อเที่ยงทานกันมาดูกันว่ามีอะไรที่ควรจะต้องได้ทานกันไหมปลาซาดีนค่ะอันนี้เมื่อวานนี้ก็อยู่ในโหมดนี้นะคะปลาซาดีนอยู่ในซอสมะเขือเทศในปลากระป๋องแนะนำกับซาดีนในซอสมะเขือเทศย่างกระป๋องกับสลัดแบบอยู่ในเมนูนี้ปลาซาดินคือมันจะเป็นตัวเล็กๆมันจะมีอายุสั้นมากกว่าคือความอายุเขาสั้นการสะสมสารปลอดมันก็จะต่ำมีกรดอะไรบ้าง DHA ไขมันตัวนี้แล้วก็มี EPA ซึ่งช่วยพัฒนาสมองความจำและหัวใจพร้อมวิตามิน B12 กระดูกอ่อนทานได้ยิ่งเป็นแหล่งแคลเซียมธรรมชาติเลยนะจ๊ะปลาซาอุอะไรนะซาอุริแปซิฟิกหรือว่าปลาซันมะโอ้ชื่ออ่านยากมากเลยหน้าตามันจะเป็นปลาหน้าตาแบบแหลมๆหน้าตาแบบปลาหน้าแหลมๆแหลมมากแหลมจริงๆอุดมไปด้วย DHA วิตามิน A วิตามินดีและช่วยบำรุงดวงตาและกระดูกเหมาะสำหรับคนที่ชอบอยู่หน้าจอทำงานหน้าจอหรือว่าเด็กในวัยเรียนเด็กๆก็ทานได้นะแนะนำว่าเอาปลาซาอูริแปซิฟิกเนี่ยหรือว่าปลาซันมาเอาไปย่างเกลือค่ะเอาไปตุ๋นพริกไทยใครจะชอบทอดก็ทอดได้แต่ก็ระวังหน่อยนะเรื่องของน้ำมันเอาน้ำมันดีๆทอดนะจ๊ะไปกันต่อกับอีก1ปลาปลาที่3ได้แก่ปลาอ่านว่าอะไรปลา WJ เล็กแต่มีคุณค่าทางโภชนาสูงมีแคลเซียมฟอสฟอรัสมีเหล็กและโปรตีนพร้อมด้วยเลซิตินช่วยสมองค่ะเฮ้ยปลาหน้าแหลมมาอีกแล้วเอาไปทอดกรอบอันนี้ก็คนชอบทอดกรอบเอาไปย่างผัดซอสกระเทียมแบบนี้หิวใช่ไหมนั่นแหละก็ใกล้จะเที่ยงแล้วอันดับ4ปลาทูน่าครีบเหลืองเนื้อนุ่มหวานก้างน้อยมีโปรตีนสูงและซีลิเนียมช่วยต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์และเสริมภูมิคุ้มกันเอาไปนึ่งกับขิงและก็ต้นหอมนะคะหอมเชียวหรือเอาไปตุ๋นหรือจะไปใส่กับซุปเต้าหู้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าดีเจบูลลี่ปลาหรือเปล่าบอกปลาหน้าแหลมจะให้บอกยังไงปลาหน้าสวยแล้วคุณฟังแล้วคือคุณจะนึกออกใช่ไหมว่ามันสวยยังไงเข้าใจไหมความปลาก็กรุณาอย่าคิดว่าดีเจบูลลี่บอกแค่บอกลักษณะให้คุณนะไปหาแล้วก็รู้จักกับมันได้แบบที่อ๋อนึกออกแล้วเขาบอกว่านะปลาบอกปลาหน้าสวยปลาน่ารักแล้วคุณฟังอยู่คุณจะแบบปลาไหนวะ คุณจะไม่งงกันหรอบอกก็แค่บอกลักษณะนะไม่ได้บูลลี่ซะหน่อยฟังกันยังไงนี่อย่าตีความของคนอื่นก็ผิดอย่างนั้นสิโอ้ยปัดโถเดี๋ยวผมจะไปหาปลาหน้าแหลมกินอ่ะทีนี้เมื่อกี้นี้บอกไปกับปลาทูน่าครีบเหลืองหน้ามันไม่แหลมแล้วนะปลาทูน่าก็ดูหน้ามันมันจะทู่นิดมันไม่แหลมเหมือนตัว3ตัวที่ผ่านมาที่บอกมันจะเป็นทู่หน้ามันทู่ขึ้นมานิดนึงคือปากไม่แหลมปากมันทู่นิดนึงลักษณะที่เห็นตาตอนนี้ก็จะเหลือกหน่อยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยคือปลาทู่หน้าหน้ามันไม่แหลมมันไม่แหลมไม่แหลมคมเหมือนตัวอื่นไงโอเคนะดูแล้วคุณจะได้สนุกกับการไปเลือกปลาทานและปลาสุดท้ายที่แนะนำกันมาในเบรกนี้ก็คือปลาแมคโครผู้พิทักษ์หัวใจไขมันดีมาก
อุดมไปด้วย EPA และ DHA ลดไตรกลีเซอไรด์ปกป้องหลอดเลือดและมีโคเอนไซม์ยูเทนช่วยกล้ามเนื้อหัวใจด้วยเอาไปย่างเกลือหรือในซอสมะเขือเทศเอาไปตุ๋นพริกไทยสรุปทุกเมนูก็เอาไปตุ๋นพริกไทยเอาไปย่างเกลือแล้วก็ในซอสมะเขือเทศจบทำเหมือนกันทุกอันคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญควรบริโภคปลาหลากหลายชนิดแหล่งที่มาชัดเจนปรุงด้วยวิธีนึ่งที่ต้องบอกว่าแหล่งที่มาชัดเจนเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าเกิดไม่ชัดเจนมันแปลว่าเราไม่รู้ว่าเขาเอามาจากข้างบ้านหรือเปล่ายังไงล่ะครับ อะไรเนี่ยแต่เกิดไปขโมยของข้างบ้านมาก็คงจะไม่ดีคุณจะต้องได้ปลาที่ถูกต้องตามกฎหมายมาด้วยนะครับผมออกถ้าเกิดพี่รังสียื่นมาให้นี่บอกเลยอันตรายอยากกินเด็ดขาดเอามาจากข้างบ้านชัวร์ๆเพราะแกชอบนั่งจอบคนข้างบ้านอยู่เป็นประจำว่าเฮ้ยออกจากบ้านเมื่อไหร่นะจะไปเอาปลาบ้านเขาเนี่ยเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยหนูมอวันนี้พี่ไม่อยู่นะมันเป็นเสียงในหัวของโบ๊ถ้าเกิดพี่รังสีอยู่คงจะพูดแบบนี้ปรุงด้วยวิธีนึ่งต้มอบแทนการทอดรับประทาน 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ทำไมต้อง 2-3 ครั้งคุณอาจจะเบื่อได้ไง อะไรเนี่ยเพื่อให้ร่างกายได้รับโปรตีนคุณภาพสูงและสารอาหารสำคัญต่อสมองดวงตาและหัวใจและภูมิคุ้มกันคือการกินอาหารที่มันมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีต่อร่างกายแบบขนาดนั้นแบบ 100% หรือ 100% ก็ให้กินแบบสลับสับเปลี่ยนกันไปบ้างอะเนาะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชื่นชอบมีคนบอกขอกินปลาแซลมอนที่กินอยู่ทุกวันก็บำรุงสมองและร่างกายใช่ก็ไปกินได้ปลาแซลมอนถ้าจะกินหนาๆมันก็ดีเหมือนกันแม่ถ้าเกิดจะกินปลาอันนี้ก็ดีเหมือนกันปลาอะไรปลาติปานาเวรามุนีสิกขาประทังสัญญาติบาปกรรมมีคนถามว่าปลาอะไรหื้อทานแล้วอร่อยปลาอะไรที่ทานแล้วอร่อยปลาปรุงสุกถ้าเป็นปลาดิบไม่กินยกเว้นปลาแซลมอนมันจะอร่อยขึ้นถ้ามีคนจ่ายให้ ซึ่งคุณทนายบอกว่าผมขออะไรผมชอบมากเลยปลานี้เหมือนกันปลาไรปลาตรีไม่ใช่ขนมนะปาร์ตี้หมายถึงปาร์ตี้อ่ะปาร์ตี้จริงๆอ่ะปาร์ตี้ตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดปาร์ตี้ที่พร้อมจะแดนอย่างนั้นหรอเออทุกคนจะประมาณนั้นล่ะโยโยโยโยคุณไปซื้อปลาได้ที่ไหนไปซื้อได้ที่ร้านสักลายตามห้างเดี๋ยวก่อนอะไรอะปลาเนื้อปลาไม่ใช่เป็นสักปลาวะโอ้ยพวกคุณฟังดีเจบอกพูดผิดตรงไหนเนี่ยเฮ้ยทักทายพี่แจ็คจากณเมืองแพร่ด้วยบอกว่าสวัสดีคุณดีเจคนสวยคนเดิมคนเดียวของเหล่า FC เออคนนี้คนดีนั่นแหละหนออันเวลานี้ก็ทักทายเท่านี้พอเพราะหมดเวลาแล้วหนอขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านหนอไปทำอะไรไปนอนกันเด้อมันเที่ยงขอบคุณด้วยนะคะสำหรับในท้ายนี้คุณแอสพนมวรรณเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะ3 ทุ่มเป็นต้นไปในค่ำคืนนี้กับสุขอาสามาทำไมขอบคุณพี่สกลจากนครพนมคุณกิฟต์จากลพบุรีคุณพี่แจ็คจากแพร่คุณจิมมี่ระยองคุณปิงคุณเทเนตจากกรุงเทพมหานครคุณธนากรกทม.จังหวัดเดียวกันไหมคุณภารการจากราชบุรีคุณคูมาจากชลบุรีด้วยคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่และคุณผู้ฟังทุกท่านทาง 89.0 Best Radio เอาล่ะวันนี้หากมีอะไรที่ยังไม่ครบยังไม่จบในที่เบสที่นี่ที่เดียวแล้วก็ไม่ต้องไปที่ไหนนะ3 ทุ่มเป็นต้นไปเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะเพิ่มเติมความสุขความสนุกสนานได้วันนี้หน้าเว็บกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วดีใจแน่นอนขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในวันนี้วันนี้ดีเจโบต้องลาไปแล้วนะคะคุณแอสขอบคุณด้วยบอกขอบคุณกันหน่อยนะครับทุกๆท่านแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลสำหรับปลาหน้าแหลมที่ดีเจโบเอามาบอกปลาซาดีนปลาซากุมะปลาทูน่าเคียบเหลือง
เป็นปลาราคาถูกที่ดีมีประโยชน์เหรอครับไม่รู้ว่าถูกไหมบางคนก็อาจจะว่าแพงก็ได้แต่ปลาที่ถูกก็คือปลาที่คนซื้อให้กินไม่ต้องจ่ายนะปลานั้นถูกแน่นอนปลาที่เราไม่ต้องจ่ายมันจะถูกกว่าแต่ไม่รู้มันจะมีไหมบางคนอาจจะมีก็ได้แต่อาจจะน้อยแต่ถ้าเกิดปลาที่ขโมยมาอาจจะถูกในตอนแรกแต่ตอนโดนจับมันอาจจะแพงมากขึ้นในตอนหลังเพราะว่าเราต้องจ่ายค่าขโมยไปอีกเยอะแล้วก็ค่าบทเรียนที่อาจจะแสนแพงก็เป็นได้ห้ามทำนะเข้าใจไหมเด็กๆโดยเฉพาะพี่รังสีเฮ้ยห้ามทำเข้าใจไหมฟาดเลยเจอกันคืนนี้นะคะทุกคนไปแล้วสวัสดีจ้า Hit music belongs here on your the number one station

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

0: Learneo โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learneo Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learneo เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learneo Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกเลนีโอหนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจัดสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: Development Group
1: ใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่3-5 กรกฎาคม 2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤจนรัตน์
7: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคส
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคสเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทำถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
7: ่อนไขก่อนต
3: ัดสินใจทำประกันหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
9: 0

LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: ียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: หนึ่งซิงเกิลเพลงนี้นะครับงานจากพี่ดังพันกรนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าไม่มีเหตุผลนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็หลากหลายเพลงเพราะเลยเดี๋ยวตอนนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เบรกหน้ากันนะครับแน่นอนนะฮะอย่าลืมนะน้องๆเด็ก69ทุกคนนะครับฝากกันไปด้วยเลยสำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนั่นเองนะฮะตอนนี้น้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะมาสมัครเรียนรับทุนการศึกษาไปเลย10,000 บาทนะครับผมเนาะภายใน15มิถุนายนนี้นะครับวันนี้วันที่12แล้วนะสมัครได้เลยตอนนี้โทรสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้เลยนะครับ043224111และอีก1เบอร์ฮะ0925374400นะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะส่วนที่เลอร์นิโอครับวันนี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับที่เลอร์นิโอพาร์มแอร์พอร์ตมะลิวันนั่นเองนะครับบ้านสังคมหรูมอบความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมด้วยจำนวนยูนิตที่มีไม่มากครับอยู่อาศัยแบบไม่แออัดท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าเดินทางก็สะดวกนะครับแถมไม่ต้องต่อเติมให้เสียเวลาไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายบานปลายนะครับแค่เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะกับคุณแล้วก็หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับแถมยังการันตีเป็นบ้านประหยัดไฟเบอร์5ลดค่าไฟได้จริงนะครับเซฟเงินชัวร์เหมือนอยู่ฟรีเลยนะเพราะว่าไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนด้วยนะฮะอ่ะใกล้ชิดธรรมชาตินะกับส่วนกลางคลับเฮาส์2ชั้นสระว่ายน้ำในร่มฟิตเนสติดแอร์บนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานเลยแหละนะครับอย่างที่ปังบอกไปว่าเดินทางสะดวก2นาทีโดยประมาณก็ถึงถนนมาลิวาแล้วนะครับใกล้มขสนามบินด้วยนะพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยถึง5ระดับกันเลยทีเดียวนะฮะราคาเริ่มต้น 3.35 ล้านบาทครับแล้วก็ถึง5ล้านบาทเลยนะฮะมาได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นที่เรียกได้ว่าดีมากเลยนะจองแล้วก็รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 300,000 บาทรับของทำชุดใหญ่แอร์พม่านเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีค่าโอน0บาทด้วยโทรเลย0834366643นะครับส่วน LINE Official ก็พิมพ์ Asai LENEO จ้าและอย่าลืมหาสินเชื่อเพื่อคนมีรถนะครับกรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์คัสนะครับรับเงินมีเขาเรียกว่าเป็นสินเชื่อเพื่อคนมีรถที่รีไฟแนนซ์รถดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เลยเริ่มต้นนะครับดอกเบี้ยเนี่ยเพียง 0.24% เท่านั้นฮะได้วงเงินเต็ม 100% นะและอนุมัติเงินไวนะครับภายใน30นาทีผ่านแอป Go Buy กรุงศรีออโต้เลยนะฮะผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนเลยนะต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้รถยังมีขับเหมือนเดิมด้วยนะครับสาขาขอนแก่นอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองนะฮะโทรสอบถามได้ที่0432094000นะครับอย่าลืมกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะแล้วอย่าลืมฮะเฟสครับบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นเนาะเรานะครับมีบ้านสวัสดิการผ่อนแค่เดือนละ900บาทคุณสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็จอดรถได้1คันเลยนะกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นเลยดอนบมครับกุดกว้างหนองลุบนนตุ่นบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยตอนนี้เขายังฟรีโอนนะฮะฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีพม่านนะครับจัดเต็มแบบนี้ห้ามพลาดเลยมีจำนวนจำกัดด้วยนะ0804442555ครับ Facebook IG แล้วก็ LINE พิมพ์ @first.howforbegin เดี๋ยวตอนนี้เบรกกันปั๊บฮะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ที่นี่ Best Radio ฮะ Music belongs here on your the number one station

0: Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนิโอ
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: งานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
6: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้น 0-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้น

0: เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
0: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์คอนแก่นFood Expo.

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: หนึ่งเพลง cover นะคะจริงๆ Outlawed นั่นเอง Origin เนี่ยเป็นของ SC ล้านเนาะแต่เวอร์ชันนี้นะคะก็เป็นเวอร์ชันของ NCT แล้วก็ VV ฮะมาแล้วก่อนหน้านั้นยังมีหนึ่งเพลงนะครับสิ่งสำคัญนั่นเองน้องงานจากนี่เลยน้องสกายครับแล้วก็นานินั่นเองนะฮะแล้วก็สองเพลงใหม่แนะนำให้ได้ฟังกันโลกจำลองครับจากน้องเจ้าขุนนะฮะแล้วก็น้องปันครับกับขอแค่นี้ในวงเล็บ Forever inเอเวอร์นินเองนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เที่ยงกับอีก32นาทีครับทุกคนมาพูดถึงนะครับหมอน้ำหวานคลินิกกันหน่อยดีกว่านะฮะเพราะว่ากว่า 20,000 ซีซีต้องยกให้ที่นี่เลยนะฮะเพราะว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาใต้ตาเนี่ยนะครับเนาะ Restylane นะครับ Filler สัญชาติสวีเดนครับเนื้อเกลี่ยง่ายมีความเป็นธรรมชาติอยู่ได้นานครับ8ถึง12เดือนเลย Juvederm นะครับ Filler สัญชาติอเมริกาเนื้อนุ่มละมุนอยู่ทนอยู่นานนะครับอยู่ได้นาน12ถึง18เดือนเลยนะฮะแล้วก็เติมใต้ตาที่หมอน้ำหวานคลินิกเนี่ยฟรีเข็มทุกเคสเลยนะครับเพื่อลดปัญหาการฉีดโดนเส้นเลือดนะจ๊ะสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มได้ดีขึ้นฮะป้องกันความเจ็บปวดระหว่างทำหัตถการแล้วก็ป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำนั่นเองดูแลโดยทีมแพทย์ชำนาญการนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของแท้มีอย.ตามกฎหมายเปิดเผยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปิดกล่องต่อหน้าทุกคิสนะครับสามารถสแกนเช็คได้และเมื่อทำหัตถการเสร็จสามารถนำกล่องกลับบ้านได้เลยนะฮะคนไข้มั่นใจได้เลยว่าหัตถการที่ทำของแท้แล้วก็เห็นผลอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็สามารถนะครับเข้าไปดูรายละเอียดคอร์สอื่นๆเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ Facebook นะครับเสิร์ชเลยว่าดร.น้ำหวานคลินิกนะครับไลน์ @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN นั่นเองจ้ะและอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจากเบสเรดิโอด้วยนะเพราะจะได้รับไปเลยมิโซะคอเรียน่าใส่ชำวาวครับมูลค่าถึง 2,500 บาทเลยจ้าและอีกหนึ่งสิ่งดีๆครับทุกคนกับงานที่จะเกิดขึ้นนะฮะในเดือนหน้านี้เนาะ Beyond Food Expo นั่นเองทุกคนซึ่งงานนี้นะครับเชิญทุกคนมาเปิดประตูความม่วนชวนมาจอยนะครับไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอาหารแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครับ Beyond Food Expo พบธุรกิจอาหารสุดล้ำเลยเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตครับแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียวเลยนะฮะงานจะเกิดขึ้นในวันที่3ฮะแล้วก็ถึงวันที่5กรกฎาคมเดือนหน้านะก็เริ่มตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับงานนี้จัดขึ้นที่คายส์นั่นเองและอย่าลืมนะทุกคนสังเกตไหมครับในเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่ามากกว่าซื้อนะครับเนาะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็หอพักเนี่ยเรียกได้ว่าเติบโตนะฮะส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยแน่นอนครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะฮะแม้ในวันที่เราหยุดทำงานก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดนะครับวิเคราะห์วางแผนแทนคุณต้องแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรนะครับให้คุณได้เลยเ การเลือกบริษัทรับเหมาฮะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะจ๊ะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานครับวันนี้นะฮะธนากรเดเวลอปเมนต์กรุ๊ปเนี่ยเรานะมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะครับมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนะฮะนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเนาะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงนะครับได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองฮะการันตีเลยนะด้วยผลงานการก่อสร้างนะครับที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยที่บอกฮะในวันที่คนส่วนมากยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปเนาะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณครับให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณนี้ทุกๆเดือนกันดีกว่าติดต่อเราวันนี้ฮะพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยแถมยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิกมาเลยที่ธนากรดีเวลอปเมนต์กรุ๊ปครับ0908965556เนาะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากรดีเวลอปเมนต์กรุ๊ปเลย

0: โอเคฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับทุกคนครับเราไปบีกกันก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวบริกนะกลับมาฟังเพลงกันต่อนะฮะที่นี่ Best Radio จ้า
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Development Group
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-5% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsreeautoหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพร์มเลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพร์มแอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: นี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: Best FM 89
8: Best FM

0: ขึ้น
1: อิชูนี่นี่นะคะเซนซิลี่นะฮะแล้วก็เป็นเวอร์ชันอะคูสติกนะครับเนาะแล้วก็รวมไปถึงเพลงจากน้องเบรกกี้ด้วยนะฮะแค่มีเธอก็พอแล้วในวงเล็บ Only You นะฮะแล้วก็ I Not Sleep นะครับงานจากไทยยังจ้ะเบรกนะเดี๋ยวมีเพลงพอมาฝากกันเพิ่มเติมอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้นะทุกคนพามาที่นี่ครับ Attitude Clinic เขามาเปิดสาขาแรกเนาะที่ภาคอีสานแล้วนะครับก็คือจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมนะครับมีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพเลยเน้นการรักษาสิวหลุมสิวครับเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าที่นี่มีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันนะครับเน้นการรักษาแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ครับยึดตามเบสรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนั่นเองฮะมีเครื่องวิเคราะห์ผิวหน้านะครับเบื้องต้นด้วยเพื่อตรวจวัดประเมินผิวเบื้องต้นและใช้เทียบผลการรักษาหลังทำอีกด้วยนะครับส่วนในเคสที่ต้องทานยาสิวนะฮะทางคลินิกมีการโคกับแลบตรวจเลือดนะเพื่อเช็คค่าตับก่อนนะครับเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดครับยังไงมาปรึกษากับคุณหมอก่อนได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะก็เข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook ครับผมเนาะเสิร์ชเลยว่า Attitude Clinicนี่ขอนแก่นนะจ๊ะแล้วก็สถานที่ตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพนั่นเองนะครับหาไม่ยากเลยเนาะการรักษาเนี่ยราคาเริ่มต้นครั้งละ690บาทครับคุณจะได้ยากินยาทาแถมฟรีไปในคอสเลยนะฝากกันไว้ด้วยกับ Attitude Clinic ขอนแก่นจ้ะและอีกหนึ่งโครงการนะครับของหมู่บ้านสุภาไรนะครับใครที่เรียกว่ากำลังเล็งมองหาที่อยู่อาศัยดีๆนะครับวันนี้ขอแนะนำอีกหนึ่งโครงการของสุภาไรก็คือสุภาไรแกรนด์วิวสีจันทร์อาร์พอร์ตนะครับเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์และพร้อมไปด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและส่วนกลางนะครับ3ส่วนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นแอสตายุโรปเลยนะฮะยังไงก็มาชมสถานที่จริงได้นะครับหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook ครับเซิร์ชเลยว่าสุภาไรจังหวัดขอนแก่นเนาะหรือโทร1720นะครับราคาบ้านก็มีตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทไปจนถึง15ล้านบาทเลยจ้าเดี๋ยวตอนนี้ฮะเราไปเบรกกันก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อฮะเดี๋ยวมีเพลงพร้อมมาเสิร์ฟให้ได้ฟังกันในวันนี้จ้า
2: Best FM 89 Best FM

0: Development Group
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องวางต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
11: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
0: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกLearnio
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่

0: เชอรี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชอรี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
0: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10:00 น.ถึง 1:00 น.ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นFood Expo.

0: มอลล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

รสเธอนั่นเองนะครับ1ซิงเกิลเพลงนี้นะฮะเป็นงานจากเคนดิกรามากับซีซ่าเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะฮะ1ซิงเกิลนะครับงานจากเดฟนั่นเองนะครับกับ Double Teeth นั่นเองเนาะแล้วก็1ซิงเกิลของ Daniel Cuff If YouOre not the one นั่นเองนะฮะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้บ่ายโมงกับอีก31นาทีฮะมาพูดถึงนะครับสำหรับสิ่งดีๆในเบรกนี้ก็หน่อยนะสำหรับน้องๆเด็ก69นะครับอย่าลืมนะฮะมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นได้เลยนะจ๊ะตอนนี้นะฮะเขาเปิดรับสมัครอยู่นะครับน้องๆที่จบการศึกษานะครับชั้นม .6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าเนาะสมัครแล้วก็รับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุดนะครับ 10,000 บาทโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเลยภายใน15 มิถุนายนนี้นะฮะรีบเลยนะวันนี้วันที่12แล้วนะครับแล้วก็โทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะฮะ0432241111หรือ0925374400นะครับถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะฮะที่ติด1ใน5มอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลย

0: เบรกกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาฮะ
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Development Group
1: เรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
7: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกเลนิโอตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปเสือออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsiauto หรือโทร043-209-400กรุ๊ปเสือออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: Best FM 89
7: Best FM 89

0: หนึ่งเพลงนี้นะครับงานจาก Bee Gees นะฮะทุกคนกับ How Deep Is Your Love นั่นเองนะครับแล้วก็ดีดี้ครับ I Will Be Missing You นะฮะแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านั้นนะครับงานที่มีชื่อว่า Back As One นั่นเองทุกคนจ๋าเดี๋ยวตอนนี้บ่ายสองโมงตรงเลยนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาพร้อมกับเพลงพอๆเพลงไทยกันหน่อยดีกว่านะฮะแต่ตอนนี้นะฮะฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับสิ่งดีๆเลยสถานที่จัดงานดีๆต้องที่นี่ฮะศูนย์ประชุมรัศดรสินค้านานาชาติคาสขอนแก่นนะฮะตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทและทุกขนาดเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นนะฮะงานจัดประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมคอนเสิร์ตการแข่งขันกีฬานะครับคาสก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยนะครับเพราะว่าเราคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณทุกขั้นตอนเลยนะฮะด้วยทีมงานมืออาชีพครับประสบการณ์ยาวนานบริการที่ครบครันมาร่วมสัมผัสความสำเร็จนะครับกับการสักงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนกันที่คายส์กันได้เลยนะจ๊ะติดต่อเบอร์นี้นะครับ095-371-9554นั่นเองจ้าและประกันภัยรถยนต์กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะครับใครกำลังมองหาประกันรถที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถนะฮะต้องกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายครับเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจแถมยังผ่อนได้จ่ายสบายผ่อนได้ทั้งเงินสดแล้วก็บัตรเครดิตเลยนะฮะพร้อมบริการช่วยเหลือบนท้องถนนจะรถชนรถเสียยางแบนก็อุ่นใจทุกเส้นทางนะฮะสามารถมาได้เลยที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านคุณนะครับหรือแอดไลน์ก็ได้แอดกรุงศรีออโต้นะฮะหรือโทร0432094000นะจ๊ะส่วนสาขาขอนแก่นก็ตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามนะครับประตูน้ำขอนแก่นเลยนะฮะก็มาใช้บริการแล้วก็เลือกประกันภัยรถยนต์ดีๆที่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ได้เลยจ้าเบรกกันปั๊บครับเดี๋ยวกลับมาฮะ
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
3: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ Mall ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลาบอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
5: ์เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
6: งานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่Kais
8: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ต
9: เดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
10: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
11: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
12: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
14: ดียังไงหรอ
13: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
14: โอ้ดีจัง
13: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
15: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
16: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
17: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
18: Beyond Food Expo
19: Say

0: ม10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

The G นะครับเพลงนี้ I Love You Aladdin นั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นหลงเธอแล้วนะครับเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกเพลงนะครับงานจากน้องนนทนนท์นั่นเองเนาะแล้วก็รวมไปถึงนะฮะมากกว่าที่รักนะครับจากน้องเอมี่นะฮะแล้วก็หนึ่งเพลงรักแล้วไม่รู้ดีกว่ารู้แล้วไม่รักนั่นเองนะครับงานจากน้องหมิวฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ฮะบ่าย 2:33 นาทีแล้วนะครับดัดออกสลับกับคึ้มๆแบบนี้นะครับเรามาพูดถึงนะครับสิ่งดีๆในเบรกนี้กันหน่อยดีกว่าทุกคนสังเกตไหมคะว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะฮะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ฮะคนส่วนมากก็จะเลือกการเช่าเนาะแทนการซื้อซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักเนี่ยเติมโตนะครับส่วนกระแสแบบชัดเจนกันเลยทีเดียวนะฮะร้านหน้าหน่อยนะฮะนี่คือโอกาสเลยของคนที่อยากมีรายได้ประจำเนาะแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานนะฮะก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยโดยการเลือกนะบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์แล้วก็วางแผนแทนคุณนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นะครับซึ่งการเลือกบริษัทรับเหมานะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวฮะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือฮะมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีเนี่ยต้องส่งมอบงานตรงเวลานะครับผมเนาะและไม่ทิ้งงานนั่นเองวันนี้แนะนำเลยครับกับธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปเนาะเรานะครับก็เรียกได้ว่ามีทีมงานมืออาชีพนะครับนะมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลยเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีนะครับดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพทั้งวิศวกรสถาปนิกนะฮะนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะการันตีเลยด้วยผลงานการก่อสร้างเนาะที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนั่นเองนะคะ

0: สามารถตรวจสอบผลงานได้จริงนะฮะทุกโครงการเลยเนาะอย่างที่บอกกันไปครับว่าในวันที่คนส่วนมากยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อมานะดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแบบนี้ฮะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปเนาะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะครับให้กลายเป็นรายได้ฮะที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าเพราะฉะนั้นติดต่อเราวันนี้พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยนะครับ
1: เปลี่ยนจากสูตรธรรมดา
0: และยังมีโปรโมชั่นนะครับพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเนาะพิเศษแบบนี้คลิกมาได้เลยนะที่ธนากุล Development Group นะครับอย่าลืมฮะโทรได้ที่090ด้วย8965556นั่นเองนะครับ0908965556เนาะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เลยโอเคจ้าเดี๋ยวตอนนี้เบรกกันแป๊บนึงฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อกับบางที่นี่ Best Radio ฮะ
2: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพลง

0: Development Group
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่า Forecast ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปซีออโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลย

0: ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนิโออ
2: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: นี้นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเฟดนั่นเองเนาะแล้วก็รวมไปถึงนะฮะเดซี่ฮะพยายามแค่ไหนก็ทำไม่ได้อยู่ดีแล้วก็คนไกลนะครับจากแพทริกนั่นเองนะฮะอ่ะทุกคนก่อนที่จะไปฟังอีกหนึ่งเพลงท้ายชั่วโมงนี้นะครับเรามาพูดถึงโครงการของสุภไรอีกหนึ่งโครงการกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับหมู่บ้านสุภไรเนาะกับโครงการใหม่โครงการนี้นะฮะสุภไรการวิวสีจันแอร์พอร์ตนั่นเองนะฮะเชื่อมต่อถนนสีจันเดินทางสะดวกพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฮะฟิตเนสส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าสระว่ายน้ำฟิตเนสใช่ไหมแล้วก็ความเป็นกลิ่นแอร์สไตล์ยุโรปนะครับอยู่แล้วรับรองว่ามีความสุขแน่นอนนะฮะและตอนนี้เขายังมีโปรโมชั่นมากมายเลยราคาเริ่ม 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทนะฮะและเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ครับสุภไรจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720นั่นเองจ้าผมนั้นยังไม่ดีคงจะไม่มีสิทธิ์ได้มองตกลงรักฮะตอนนี้เราไปฟัง1เพลงของอลินกันหน่อยดีกว่านะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าหัวใจเจ้าเอ่ยนั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันท้ายชั่วโมงนี้จ้ะ
1: Best FM 89 Best FM

0: หนึ่งเพลงนี้นะครับงานจากอลินนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าหัวใจเจ้าเอ๋ยนั่นเองเนาะก่อนที่จะไปเบรกกันฮะทุกคนฝากกันไว้อีกหนึ่งโครงการบ้านดีๆของโครงการเลอร์นีโอนะแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ต้องการทำเลนะครับโครงการที่เรียกได้ว่าอยู่แถวโซนมะลิวันอ่อเลี่ยงเมืองนะครับผมเนาะก็ต้องที่นี่เลยกับเลอร์นีโอนะครับเลี่ยงเมืองสีจันนั่นเองนะฮะมาค้นพบนิยามสุดหรูของการอยู่อาศัยนะครับที่โครงการเลอร์นีโอเลี่ยงเมืองสีจัน39กันนะครับพบบ้านสร้างใหม่สไตล์โมเดิร์นมาเจสติกนะฮะหรูลงตัวครบทุกฟังก์ชันพร้อมยังประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยแบบบ้านดีไซน์ใหม่ที่ได้รับรางวัลนะครับบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเลยนะโดดเด่นด้วยสังคมคุณภาพครับปลอดภัยการันตีความร่มรื่นนะฮะแล้วก็ใช้วัสดุเกรดพรีเมียมรองรับนะครับทุกเจเนอเรชันเลยเฟสสุดท้ายแล้วนะติดส่วนอังกฤษสังคมดีเพื่อนบ้านดีแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะฮะทำเลก็สุดปังเลย5นาทีโดยประมาณถึง4จัน39ใกล้แมคโครโลตัสโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเลยจากปกติฮะ 4.4 ล้านบาทนะโปรโมชั่นตอนนี้ลดเหลือ 3.99 ล้านบาทเท่านั้นครับแล้วก็รับเพิ่มเลยของถามชุดใหญ่และฟรีค่าโอน0บาทฟรีพิเศษ3ครอบครัวเท่านั้นนะฮะไม่อยากพลาดดีลดีๆแบบนี้เนี่ยโทรได้เลยนะ0834366643ฮะหรืออัดไลน์ก็ได้พิมพ์อัสไซล์ LENEO เลือกทั้งที่ดีที่สุดเลยนีโอเลี่ยงเมืองสีจันฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเบรกกันแป๊บนึงแล้วก็เบรกหน้ากลับมาฟังเพลงพอๆกันต่อนะครับตอนนี้พักฟังสิ่งดีๆละเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: Best FM 89 Best FM 89เพลงเพราะ

0: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให้
5: ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.stu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
11: ดียังไงหรอ
10: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
12: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
13: นิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้ง บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
11: หนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
14: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
15: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
14: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
15: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอพรายม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนิโอ
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
3: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
3: ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RXไบเทค026867222
6: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่3-5กรกฎาคม2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ByTech 026867222
6: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: กมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Hit music belongs here on your the number one station.

0: นิดนึงพอฮะเวอร์ชันนี้จากน้องอิงวรันทร นั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับสิ่งสำคัญงานจากสกายแล้วก็นานี้ฮะแล้วก็ Beauty in You จากป้ายฝันมาการ์เร็ตฮิงแล้วก็รักรักพบนะครับ Tattoo Color นะครับเป็นเวอร์ชั่นไลฟ์ซีซั่นนะครับกับการคัฟเวอร์โดย No One Else และ Third Tillybird นั่นเองนะฮะผ่านไปนะครับกับเพลงพร้อมๆนะครับสำหรับเบรกนี้เนาะเผอแป๊บเดียวตอนนี้บ่าย 3:33 นาทีฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาพูดถึงนะฮะสำหรับที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นน้องๆเด็ก69รีบมาสมัครเรียนกันได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้มศรีปทุมขอนแก่นเปิดรับสมัครน้องที่จบการศึกษาชั้นม .6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับเปิดเส้นทางสู่มืออาชีพนะครับเนาะและถ้าสมัครภายใน15มิถุนายนนี้รับไปเลยนะฮะกับทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทเลยโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นด้วยนะจ๊ะ043224111ฮะและ0925374400เนาะก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะครับถือว่าเป็นมอเอกชนนะฮะติด1ใน5มอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยทุกคนแล้วก็นี่เลยนะฮะสำหรับ Attitude Clinic นั่นเองนะฮะสาขาแรกที่ภาคอีสานเปิดแล้วที่จังหวัดขอนแก่นบ้านเรานี่แหละทุกคนสำหรับ Attitude Clinic นะฮะเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมมีชื่อเสียงในเขตทั้งภาคเหนือและกรุงเทพเลยเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันคอยดูแลอย่างใกล้ชิดให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษาเฉพาะรายครับเน้นการรักษาแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงค่ายึดตามเบสไลน์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนั่นเองนะฮะแล้วยังมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้านะเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นตรวจวัดประเมินผิวเบื้องต้นและเทียบผลการรักษาหลังทำด้วยนะครับส่วนเคสที่ต้องทานยาสิวนะทางคลินิกก็มีการโคกับหลับตรวจเลือดเนาะเพื่อเช็คค่าตับนะครับเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองนะฮะราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทได้ยากินยาทาถามฟรีไปในคอร์สเลยนะฮะสามารถมาปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีครับคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะฮะสามารถดูโปรโมชั่นรวมถึงรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เลยนะครับ Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองจ้ะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงพร้อมกันต่อเบรกหน้าฮะตอนนี้พักฟังสิ่งดีๆแป๊บนึงจ้ะ
1: Best FM 89 Best FM 89เพลงนี้เพลงเพราะ

0: Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให
1: ้นางไหนอะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน 2569 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
7: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น LERNIO PRIME เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO PRIME AIRPORT มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกLENEO
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: นี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
3: ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: Best FM 89
6: Best FM 89
5: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: Writing by Love นะครับผมจากน้องแอมนะฮะกับนนทานนนั่นเองพร้อมมากๆเลยแล้วก็หนึ่งเพลงนะฮะสัมผัสรักนะครับเป็น cover version นะฮะแล้วก็ reflection นะครับงานจากคริสติน่าอากิเลล่านะฮะ first love นะครับเป็น version cover เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็หนึ่งเพลงแรกครับ Wanna Be Yours นั่นเองในวงเล็บอยากให้เธอรักนั่นเองนะครับงานจากน้องวีวิโอเรตบอเทียนะฮะตอนนี้16นาฬิกาตรงเลยนะครับเดี๋ยวยังไงส่งทุกคนนะครับเบรกกันปั๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็เบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับกับน้องปุ๋ยโกสุดสวยส่วนปังเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์เลยนะฮะ11โมงเช้าโดยประมาณถึง16นาฬิกาแบบนี้แหละนะฮะสวัสดีจ้า
3: Hit music belongs here on your the number one station.

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: นากุล Development Group
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
3: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
5: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
10: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น Beyond Food Expo
11: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
12: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
11: ฟังอีกครั้งนะคะ900
13: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินทร์สีม่วงงาม
15: Base FM 89
16: Base FM 89
15: คลื่นนี้เพลงเพราะ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: ียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
9: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
10: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
11: ถูกเสมอ
10: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน 2569 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
12: ่กรุ่งศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ่งศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

ซิงเกิลจากแบมแบมนะคะ Your Request เนาะนี่คือ Under the Sky นะคะเปิดไปแล้วเรียบร้อยต้อนรับสู่สุขเดย์ Best Radio 89.0 MHz ในช่วงเวลารถติดเช่นนี้นะคะ3ไฟแดงเลยนะกว่าจะมาพ้นสี่แยกสามเหลี่ยมได้เนี่ยและนี้นี่กลายเป็นจัดอันดับนะว่าสี่แยกไหนในจังหวัดขอนแก่นที่ติดนานที่สุดหนึ่งในนั้นคือให้เลยสามเหลี่ยมเมอร์บิลด้าสามเหลี่ยมเมอร์บิลด้านี่คือเป็นอะไรที่นานมากครึ่งสมองพลากว่าได้สิไปนะจ๊ะมาค่ะเดี๋ยววันนี้ดูแลกันไปจนถึง3ทุ่มตรงนะคะสำหรับสุขเดย์ในชั่วโมงนี้ขออนุญาตกับคุณผู้ใหญ่ใจดีสักครู่เดียวเดี๋ยวส่งเพลงต่อนะคะเริ่มต้นการนะสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกกว่า 20,000 ซีซียกให้เรานะคะในการแก้ปัญหาใต้ตาที่นี่ก็จะมีเขาเรียกว่าเทคนิคการฉีดนะคะที่เนียนกริบไม่เป็นก้อนใต้ตาจะไม่เป็นลำนะคะเก็บถุงใต้ตาด้วยถามว่าใครที่แบบว่าเหมาะในการมาฉีดใต้ตาก็คนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของร่องใต้ตาลึกเนี่ยใต้ตาดูโทรมดูคล้ำนะคะจุดนี้อาจจะเป็นด้วยอายุอานามเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างใบหน้านะคะกระดูกทรุดจุดเล็กๆตรงนี้ก็ทำให้ใบหน้าของเรานะคะองค์รวมดูโทรมได้แค่นิดเดียวทำให้ใบหน้ากลับมาบลิ้งไบรท์ได้เลยอยากให้ลองปรึกษาพูดคุยค่ะที่ Facebook นะคะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @นะคะดร.น้ำหวานคลินิก KKN พิกัดคลินิกค่ะตั้งอยู่บริเวณ4แยก3เหลี่ยมภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ

หนึ่งซิงเกิลค่ะน้องพีพีกรีดเนี่ยตอกย้ำสำหรับคนที่อาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยลืมคนคนนั้นได้แล้วแต่หารู้ไหมนะจ๊ะว่าจริงๆไม่ได้ลืมอะไรเขาหรอกพอเจอเหตุการณ์หรือว่าเจอสถานที่ที่เคยไปสิ่งของหรือว่าอะไรภาพความทรงจำตีขึ้นมาเลยใช่ปะล่ะจริงๆในเรื่องของการลืมไม่ลืมจะเป็นแฟนเก่าจะเป็นอะไรก็ตามมันไม่สามารถลืมกันได้จริงๆหรอกคุณผู้ฟังแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีสถานการณ์นั่นนู่นนี่เนาะมีเรียกว่าการยอมรับความจริงมีเหตุการณ์การยอมรับนะปัจจุบันว่ามันเกิดอะไรคือมนุษย์เรามันก็รู้จักการเข้าใจปรับตัวถูกต้องปะล่ะถึงวันหนึ่งเราก็อาจจะยังคงไม่ลืมแฟนเก่านะคะแต่นึกถึงขึ้นมาก็คือจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วเข้มแข็งขึ้นเยอะแล้วว่าเนี่ยและในช่วงนี้ขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวกับคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะคะช่วงนี้ถ้าคุณกำลังพิจารณาในการซื้อบ้านบ้านที่ใช่เนี่ยฟังก์ชันต้องครบเนาะสวยโดนใจสังคมที่ดีต้องมีความเป็นส่วนตัวเดินทางเข้าออกสะดวกที่สำคัญราคาต้องน่ารักกับเราด้วยวันนี้ขอแนะนำเลอร์นิโอพรามเลควิวบึงทุ่งสร้างค่ะโครงการที่ทำให้คุณนั้นไม่ต้องเสียเวลาเปรียบเทียบเพราะบ้านทุกหลังได้ความเป็นพรีเมียมส่วนตัวที่สำคัญคือโครงการเนี่ยยังได้รับรางวัลการออกแบบบ้านเปรียบพลังงานเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยที่สำคัญคือส่วนกลางของเราใหญ่อลังการมีคลับเฮ้าส์หรูมีความร่มรื่นพร้อมทำเลซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะคะคุณจะใกล้ตลาดจอมพลแหล่งกินแหล่งช้อปเป็นเรื่องง่ายศูนย์ราชการแล้วก็เดินทางเพียงแค่2นาทีถึงบึงทุ่งสร้างห่างจากเซ็นทรัลแคมปัสขอนแก่นเพียงแค่10นาทีสะดวกนะคะจะไปทำงานจะไปช้อปปิ้งเนาะโซนนี้ก็จะใกล้พิเศษช่วงนี้เราได้มีการเปิดจองบ้านหรูค่ะทำเลโซนหน้าสวนตรงนี้ใกล้คลับเฮ้าส์หรูสไตล์รีสอร์ทให้ฟิลสเตย์เคชั่นนะคะในทุกวันที่กลับบ้านมาในราคาเริ่มต้นเพียง 4.2 เรื่อยไปจนถึง7ล้านบาทมีส่วนลดสูงสุด 400,000 บาทพร้อมของแถมวันโอนเพียบค่ะถ้าไม่อยากจะพลาดเดี๋ยวนี้โทรไปได้เลยที่0656851555หรือว่าจะเป็น LINE Official ของเราเครื่องหมายแอสไซน์ตามด้วย LENEO ค่ะเยี่ยมชมโครงการบ้านสวยกับเราได้เลยเป็นประจำทุกวัน9โมงเช้าเรื่อยไปจนถึง6โมงเย็นเลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์นิโอพรามเลควิวบึงทุ่งสร้างค่ะ

กับคุณด้วยสำหรับ Attitude Clinic นะคะที่นี่เรียกได้ว่าเป็นคลินิกที่จะโดดเด่นเนาะในเรื่องของการรักษาสิวซึ่งเขาเนี่ยได้รับความนิยมนะคะรวมถึงมีชื่อเสียงมาจากเขตทางภาคเหนือรวมไปถึงกรุงเทพค่ะที่นี่ก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวซึ่งจะมีคุณหมออยู่ที่คลินิกเป็นประจำทุกวันคอยดูแลอย่างใกล้ชิดดังนั้นเนี่ยคุณสามารถจะเข้าไปปรึกษาก่อนได้ฟรีนะเพื่อที่จะได้มีการวางแผนในเรื่องของการรักษาของเราว่าจะเป็นอย่างไรทีนี้เน้นในเรื่องของการรักษาตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้โดยจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยนอกจากนี้ก็จะมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้านะคะปัญหาผิวตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นแล้วก็ใช้สำหรับการติดตามผลเทียบเคียงผลการรักษาหลังทำได้ด้วยที่สำคัญการรักษาสิวต้องมีการกินยาสิวนะคะซึ่งทางคลินิกเนี่ยเราเน้นในเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษได้มีการโคกับแลบตรวจเลือดนะคะเพื่อจะให้ลูกค้าตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวนะคะเพื่อให้การรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยกันด้วยค่ะมาในราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทจะได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอสแล้วเรียบร้อยดังนั้นนะคะคุณเองสามารถจะเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะโลโก้สีฟ้าใช่เลยสามารถจะดูในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะแล้วก็รีวิวทาง Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะ Hit music belongs here on your number one station

0: Hey, คุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Astra

0: อพเมนต์กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
3: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
4: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
3: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
4: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11 โมงจนถึง2 ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
5: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: สมัครเลย Car Forecast ชินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
7: ่กรุ๊ปเสือโต๊ะสาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsiauto หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
11: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
10: นางไหนอ่ะ
11: ก็นี่ไง
12: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
10: ้เชื่อได้แน่นะ
11: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
10: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
12: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400
11: 0432241111
12: อ่ะ
11: เป็นไง
10: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
13: เลย

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุด
2: ปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอย่าเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10:00 น.ถึง 1:00 น.ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900 6-7
8: มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัด

0: เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โปมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โป 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
7: Best FM 89
8: Best FM 89
7: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมขอ2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988 The Astra

ิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: ซิงเกิลค่ะกันชาลีจากกันโดยสมบูรณ์นะคะแต่ว่าตัวจริงนี่คืออินเลิฟมากนะกันชาลีนี่ตัวจริงอินเลิฟมากนะแต่ว่าร้องแต่เพลงเศร้าเพลงอกหักเนาะนะจ๊ะมาค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราพักเนาะในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวช่วงนี้นะคะร่วมส่งเพลงเพราะโดยคาร์ฟอร์แคชนะสินเชื่อเพื่อคนมีรถนะคะช่วงนี้ท่านใดมีความสนใจต้องการจะรีไฟแนนซ์รถนะถือว่าเป็นโอกาสที่มองเหม็งเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าดอกเบี้ยถูกที่สุดนะคะในประวัติศาสตร์คาร์ฟอร์แคชของเราเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนที่สำคัญคือได้วงเงินเต็มนะคะ 100% ด้วยอนุมัติเงินไวนะคะภายใน30นาทีผ่านแอป GoBuy กรุงศรีออโต้และนอกจากนี้นะคะก็ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนด้วยช่วงนี้ใครที่อาจจะธุรกิจสะดุดเนี่ยต้องการเงินหมื่นเงินแสนหันซ้ายหันขวาไม่รู้ว่าจะไปยืมใครจะไปยืมเพื่อนยืมฝูงก็เกรงอกเกรงใจบางทีเพื่อนก็ไม่ค่อยจะให้อยากยืมจะไปกู้หนี้นอกระบบก็ไม่ใช่เรื่องดังนั้นถ้าสมมติว่าคนมีรถนะคะจุดนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะนำรถไปรีไฟแนนซ์ได้ส่วนรถก็ยังมีขับนะคะมีเงินไปต่อยอดนะเสริมสภาพคล่องนะคะได้อย่างมั่นใจด้วยใครที่สนใจค่ะสามารถที่จะสมัครรวมไปถึงสอบถามพูดคุยนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ Car Forecast ของเราที่043-209-400ค่ะหรือว่าจะตรงไปกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำแล้วก็อย่าลืมนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระเคลื่อนไหวดอกเบี้ยตัวนี้อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 5.47% ถึง 15% ต่อปีหมดเขตสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะ
1: The best songs on the radio This is my only favorite station

หนึ่งซิงเกิลนนทนนค่ะมาให้คนที่อาจจะแอบชอบเพื่อนเนาะแอบชอบเพื่อนแล้วก็อยากจะลองสารภาพความจริงไปเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะคิดเหมือนเราหรือว่าให้โอกาสเราบ้างแต่ว่าในความเป็นจริงก็ไม่ใช่เพื่อนทุกคนนะคะที่อยากจะเป็นแฟนกับเพื่อนเนาะรู้สึกดีมากกว่าในการที่เป็นเพื่อนกันแต่พออีกฝั่งหนึ่งมาบอกชอบบอกรักเนี่ยความรู้สึกคำว่าเพื่อนมันก็เปลี่ยนไปมันก็ไม่รู้จะมองหน้ากันยังไงนึกภาพออกปะในนี้ได้มีการชวนวิลกินมาร่วมฟีดด้วยนะคะขอโทษได้ไหมนนทนนช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวว ันนี้ค่ะในเรื่องของการมองเห็นเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังยังคงมองป้ายไกลๆรู้สึกไม่ค่อยชัดเหมือนเดิมแล้วหรือเปล่าหรือว่าการอ่านฉลากยาการอ่านข้อความมือถงมือถือเริ่มที่จะต้องมีการยืดแขนจนสุดเนาะจุดนี้ค่ะในเรื่องของปัญหาสายตามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของอายุละสิมันส่งผลต่อคุณภาพในการดำรงชีวิตแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กๆตัวเล็กๆ 5-6 ขวบค่าสายตาสั้นกันไป 200-300 มีค่ะถ้าสมมติว่าคุณรู้แล้วนะคะว่าตอนนี้คุณมองไม่ค่อยชัดเนาะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการตัดแว่นถูกต้องไหมคะวันนี้ขออนุญาตแนะนำร้านแว่นดีๆให้นะคะกับทางด้านของร้านแว่นยูนิโดยจักษุแพทย์ที่นี่ค่ะเราตรวจสายตาโดยนักทัศนมาตรเพื่อให้คุณนะคะได้แว่นที่มองชัดสบายตาแล้วก็ใช้ได้นานยิ่งขึ้นมีหมดค่ะสายตาสั้นยาวเอียงแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงแว่นกระดาษสายตารวมไปถึงเลนส์พิเศษสำหรับเด็กๆที่จะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นด้วยและวันนี้ค่ะชวนกันไปเช็คอัพนะคะในเรื่องของค่าสายตากันได้เลยเนาะทั้งครอบครัวเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าเด็กยุคนี้เนี่ยก็อยู่กับจอเนาะส่วนคนที่รู้แล้วล่ะนะว่าบุตรหลานเนี่ยสายตาสั้นแล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้สวมแว่นนะคะจุดนี้ก็แนะนำค่ะไปเปลี่ยนเป็นเลนส์ที่จะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยมองชัดนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนแว่นกันเป็นประจำทุกปีทุกปีแล้วก็ชะลอในเรื่องของโรคนะคะที่อาจจะมากับดวงตาในอนาคตถ้าสมมติว่าคุณสั้นวัยจนเกินไปร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์นะคะตั้งอยู่บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้อง CJ มอนั่นหมายได้เลย0842ขออภัยค่ะ0942398699นะคะนัดหมายในการตรวจสายตากับเราหรือมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมคลิกเข้าไปที่ Facebook พิมพ์แว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ได้เลยเพราะว่าดวงตาคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้แว่นยูนิคช่วยดูแลค่ะ

ส่งทิ้งท้ายค่ะแว่นใหญ่นะจ๊ะไปได้ดีขอบคุณปิดท้ายด้วยสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกนะช่วงนี้ใครที่ส่องกระจกแล้วนะคะไม่มั่นใจเนาะในเรื่องของบริเวณใต้ตารู้สึกว่าเป็นร่องลึกนะคะดูโทรมดูร้ายดูเหมือนคนไม่ได้นอนเนาะจุดนี้สามารถจะแก้ไขได้นะคะโดยการเติมเต็มฟิลเลอร์นะต้องบอกว่าที่หมอน้ำหวานคลินิกของเราฟิลเลอร์เติมเต็มใต้ตานี่ถือว่าเป็นหัตถการอันดับหนึ่งเลยนะคะที่คนไข้เลือกใช้บริการที่เราเยอะที่สุดคุณหมอฉีดเก่งนะคะฉีดเก่งนี่คือฉีดฟิลเลอร์นะจ๊ะ ไม่ได้ว่าแบบว่าอุ๊ยป้ายยาเก่งฉีดเก่งไม่ใช่ทีนี้จะมีเทคนิคการฉีดเนียนกริบไม่เป็นก้อนนะคะใต้ตาไม่เป็นลามเก็บถุงใต้ตาด้วยดูแลโดยทีมแพทย์ชำนาญการมากประสบการณ์ค่ะเขาจะมีการออกแบบเทคนิคการเติมรายบุคคลนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอย่าคิดว่าใต้ตาเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญนะคะเพราะว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะใกล้จุด mid face เนาะกึ่งกลางใบหน้าซึ่งถือว่าเป็นจุดที่คนเห็นแล้วก็จะค่อนข้างเด่นพอสมควรแค่จุดเล็กๆนี้แหละที่อาจจะทำให้ใบหน้าของคุณนั้นดูเหมือนคนไม่ได้นอนเนาะดูโทรมดูอะไรนะคะยังไงลองปรึกษาพูดคุยกันได้เลยทีนี้ค่ะเราใช้ฟิลเลอร์แท้นะคะมีอย.เปิดกล่องต่อหน้าลูกค้าทุกเคสช่วงนี้มีโปรโมชั่นเพียบลองเข้าไปดูโปรโมชั่นดีๆทาง Facebook นะคะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ค่ะดร.น้ำหวานคลินิก KKN พิเศษสำหรับคนฟังชาวเบสแจ้งชื่อคลื่นได้เลยมาที่นี่เพราะว่าได้ยินโฆษณาจากเบสเรดิโอค่ะได้ฟรีนะสำหรับเมโสเครียบไรตัวนี้ก็จะเป็นตัวเน้นในเรื่องหน้าสายชำวาวตัวนี้ให้ฟรีเพิ่มเติมนะคะจากบริการที่คุณทำดังนั้นเนี่ยแจ้งชื่อคลื่นไปได้เลยนะคะคลินิกตั้งอยู่บริเวณสี่แยกสามเหลี่ยมค่ะภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดีๆความดูดีนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ Hit music belongs here on your number one station.

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
7: Food Expo.

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
3: ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจ่าสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเรา อยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกแล้วนี่โออยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพไปให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
5: ่อ Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ปนัดดาเรืองวุฒินะจ๊ะเมื่อสักครู่นี้ขอฟ้าไม่มีจริงนะคะแก้มวิชญานีซิงเกิลใหม่เพอร์พีชนะคะไม่มีวันไหนไม่คิดถึงกรีซี่คาเฟ่ด้วยนะเดี๋ยวดูชื่อเพลงนิดหนึ่งชื่อเพลงว่าแค่นั้นนะคะ Tribute to พงษ์สิทธิ์คัมภีร์ค่ะกลับมาในช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงชิลๆระหว่างเลิกงานเนาะทานข้าวเย็นกันนะคะใครที่กำลังเดินทางก็ขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยวันนี้สุกเดย์รถเยอะแน่นอนตามสไตล์ยังไม่เข้าบ้านเข้าช่องกันหรอกเนาะหาแนวกินแมนบอร์มีความสุขกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ
1: เจอฉันเก็บใส่ขวดโล
0: ในชั่วโมงนี้นะคะเศรษฐกิจแบบนี้จะใช้จ่ายอะไรก็ต้องคิดให้คุ้มเนาะคุณผู้ฟังใครที่กำลังมองหาประกันรถนะคะที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถวันนี้ขอแนะนำกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะคะประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายนะคะคุณผู้ฟังเบี้ยสบายกระเป๋าที่สำคัญคือคุ้มครองอุ่นใจนะคะเรียกได้ว่าผ่อนได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเงินสดนะคะหรือว่าจะเป็นบัตรเครดิตนอกจากนี้ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนนะคะไม่ว่าจะรถชนรถเสียยางแบนนะคะจุดนี้เนี่ยคือเรียกว่าเข้าชาร์จด่วนนะขับไปไหนก็คือเหมือนมีคนดูแลใกล้ชิดนะซึ่งไม่ใช่ประกันทุกเจ้านะคะจะบริการเรื่องนี้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะคะประกันเบี้ยรถเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเรามีการเปรียบเทียบประกันที่จริงจังได้เดียวปังแบบออโต้ค่ะวันนี้สามารถจะติดต่อซื้อเบี้ยประกันเซฟเซฟหลักร้อยนะคะที่กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นของเราตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำ043-209-400ค่ะช่วงนี้ท่านใดมีปัญหาในเรื่องของสิวนะคะแนะนำคลินิกรักษาสิวดีๆให้นะกับทางด้านของ Attitude Clinic นะคะทีนี้จริงๆมีชื่อเสียงนะมาจากทางภาคเหนือรวมไปถึงกรุงเทพมาเปิดที่ขอนแก่นของเรานะคะเป็นที่แรกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิวหลุมสิวเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวคุณหมอสแตนบายที่คลินิกประจำทุกวันดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าลองเข้าไปคอนซัลต์ปรึกษาพูดคุยนะคะว่าแนวทางการรักษาของเรามันจะต้องอะไรยังไงจุดนี้ปรึกษาได้ฟรีที่นี่เน้นรักษาตรงจุดนะคะไม่มีเลี้ยงไข้โดยจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยมีเครื่องไม้เครื่องมือนะคะในการวิเคราะห์ใบหน้าด้วยตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นใช้สำหรับการติดตามผลเทียบผลการรักษาหลังทำได้ด้วยที่สำคัญในบางเคสอาจจะต้องมีการกินยาสิวนะคะปรับจากด้านในดังนั้นคลินิกเนี่ยเราเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นพิเศษเขาได้มีการโค้ดนะคะกับแล็บตรวจเลือดไว้เพื่อจะให้ลูกค้านะคะไปตรวจเลือดเช็คค่าตับกันก่อนทานยาสิวให้การรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยกันด้วยค่ะมาในราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทราคานี้ได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอสแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็สามารถจะเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรี Attitude Clinic ตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะลองเข้าไปดูรีวิวที่ Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
2: Hit Music belongs here on your

0: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศAttitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

หนึ่งซิงเกิลค่ะนิวจิ๋วนะจ๊ะกับเพลงที่มีชื่อว่าอย่าบอกว่ารักนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีอินดิโก้ด้วยเนาะสักวันคงได้เจอกันนะคะช่วงนี้ใกล้หมดเวลานะคะกับคุณเพลงร็อกด้วยนะจากโครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นยังคงเป็นโปรโมชั่นที่โดนใจสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะสำหรับแคมเปญบ้านสวัสดิการผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้ทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะจอดรถได้1คันมี4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นของเราดอนบ่มกุดกว้างหนองหลบโนนตุ่นบ้านสวัสดิการกู้ได้เลยทุกอาชีพค่ะพนักงานลูกจ้างของรัฐข้าราชการพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระขับแกร็บไรเดอร์มีสิทธิ์เนี่ยนอกจากนี้ก็ยังฟรีโอนฟรีจำนองของแถมมากมายในเดือนนี้มีเวลาพรุ่งนี้วันหยุดนะคะจูงมือคนที่คุณรักเนาะไปเยี่ยมชมโครงการจริงกับเราได้เลยที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555รวมไปถึง Facebook นะคะ IG แล้วก็ LINE ด้วย @first.house4begin ค่ะที่ศูนย์ประชุมขายเรามีนัดกันนะคะสำหรับงานนั่งชิลเฟสอันนี้ใครที่อกหักนะหรือว่าอยากจะมาเขาเรียกว่าเมอเมอพักจิตพักใจชวนเพื่อนๆ นะคะด่วนๆเลยเพราะว่างานนี้เพลงเขาโดนทุกวงจริงๆไม่ว่าจะเป็น Television Off นะคะ Anatomy Rabbit Dave แล้วก็ Tattoo Color ค่ะอันนี้อย่าลืมนะเตรียมทิชชู่นะจ๊ะมาซับน้ำตากันด้วยบัตร Early Bird นะคะเปิดขายแล้วเพียงบัตรละ550บาทหรือถ้าสมมติว่าคุณไปเป็นกลุ่มแก๊งหนอตั้งใจชวนเพื่อนๆกันอยู่แล้วล่ะงานนี้เราก็จะมีบัตรชิลแก๊งนะคะ3ใบในราคา 1,350 บาทซึ่งถือว่าคุ้มนะคุ้มกว่าซื้อบัตรเดียวๆอีกนะคะดังนั้นเนี่ยชวนเพื่อนๆเนาะไปร่วมงานกันเยอะๆแล้วก็หนึ่งสิ่งนะคะที่จะต้องพกไปในงานนี้คือเก้าอี้สนามเนาะจะได้ตรงคอนเซปต์นั่งชิลเฟสนะคะซื้อบัตรได้แล้ววันนี้นะคะที่อีเวนต์ป๊อปแล้วมาจอยกันพรุ่งนี้เจอกันที่ศูนย์ประชุมไคส์นะจ๊ะ

ี้ก็อย่าลืมมาฟังเพลงนี้นะคะสดๆเนาะที่งานนั่งชิลเฟสนะคะที่ศูนย์ประชุมไคส์อย่าลืมซื้อบัตรด่วนๆเลยนะคะที่อีเวนต์ป๊อปนะแล้วก็มาร้องเพลงนี้พร้อมกันนะคะกับอนาโตมี่แรบบิทค่ะในช่วงนี้หมดเวลาแล้วขออนุญาตกับคุณผู้ใหญ่ใจดีปิดท้ายด้วยนะคะกับสุพานไลน์แกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตนะคะโครงการใหม่แก่กล่องเลยนะคะจากสุพานไลน์ช่วงนี้ใครที่ไปยังคงได้ในส่วนโปรโมชั่นพรีเซลนะคะเริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15ล้านบ้านที่นี่มาพร้อมกลิ่นอายสไตล์ยุโรปแล้วก็ยังมีบริเวณส่วนกลางซึ่งมีสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสมีสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่แล้วก็โปรโมชั่นช่วงนี้นะคะคุณจะได้รับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูแล้วก็มีส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทไปด้วยเรียนเชิญคุณปายเยี่ยมชมโครงการกับเราได้เลยนะคะสำหรับสุพานไลน์แกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตปักหมุด Google Map ได้เลยนะคะใครที่อยากจะได้ทำเลสวยๆได้ทำเลแรกนะเรียนเชิญได้เลยในช่วงนี้นะคะเป็นโครงการใหม่แกะกล่องนะคะจากสุพานไลน์มีข้อสงสัยนะคะเข้าไปใน Facebook นะพิมพ์สุพานไลน์จังหวัดขอนแก่นได้เลยหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะหนึ่งซิงเกิลจากเอลีแบล็คคอปบ้าหลังจบเพลงนี้ฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกกระทรวงสนับสนุนและดูแลประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างดีที่สุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่14ถึง20มิถุนายนนี้ทางการอียิปต์เรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านคว้าโอกาสที่มีอยู่ในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อเวลา 10:30 น.นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีใจความสำคัญว่าสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาได้สิ้นพระชนแล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มิได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติ
2: พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณอุปการยิ่งแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไป
1: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงสนับสนุนและดูแลประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างดีที่สุดและให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้ตามปกติน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญเพียงเรื่องเดียวคือการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานพระราชพิธีต่างๆโดยมอบหมายให้ทุกกระทรวงให้การสนับสนุนและดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาให้ดีที่สุดทุกอย่างเป็นไปตามแถลงการของสำนักพระราชวังในส่วนของการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางไปต่างประเทศตามที่มีการนัดหมายกับผู้นำประเทศต่างๆไว้แล้วยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมรวมทั้งได้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆที่มีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศขอให้เน้นไปที่ภารกิจสำคัญและพยายามจัดกำหนดการที่ไม่ได้เป็นประเด็นหลักและให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุด
2: มอบหมายให้แต่ละกระทรวงแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเข้ามา ร่วมงานนะครับให้ดีที่สุดในส่วนของภารกิจต่างประเทศที่เราได้มีการเตรียมการนัดหมายผู้นำประเทศต่างๆไว้แล้วก็ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม
3: นายรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติเชื่อว่าทุกคนมีความเศร้าโศกแต่เข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดีและจะปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมในช่วงของการไว้ทุกข์ส่วนการจัดการรื่นเริงต่างๆยังสามารถจัดได้ตามความเหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลสั่งการให้ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันเพื่อแสดงความอาลัยน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเริ่มตั้งแต่วันนี้และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการพระราชพิธีพระศพอย่างสมพระเกียรติน
4: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติหลังจากทราบจากแถลงการของสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมนำคณะรัฐมนตรียืนสงบนิ่งถวายความอาลัยและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีดังนี้ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
5: ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะ
4: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการดังนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับไปดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการและกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เป็นองค์ที่ปรึกษารวมทั้งให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฝ่ายจัดการพระราชพิธีฝ่ายจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างราชรถพยานมาตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและแจ้งส่วนราชการให้จัดข้าราชการไปร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา100วันเป็นประจำทุกวันกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรดูแลรับผิดชอบในเรื่องรูปแบบพิธีและการจัดสร้างพระเมรุสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดผลัดเวรเฝ้าทูลละอองพระบาทของคณะรัฐมนตรีไปเฝ้าทูลละอองพระบาทในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากรมประชาสัมพันธ์รับไปดำเนินการเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องและประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศในการจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่เพจ Facebook พระลานเผยแพร่ข้อความว่าวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ประชาชนจากพื้นที่ต่างๆยังคงเดินทางร่วมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
6: ในช่วงค่ำวันนี้ประชาชนจากพื้นที่ต่างๆยังคงทยอยเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งนางสาวเฉลิมศรีบุญญทัศนีประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยความว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาได้เฝ้าติดตามพระอาการประชวรด้วยความห่วงใยและตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเสมอมาทันทีที่ทราบประกาศจากสำนักพระราชวังจึงรีบเดินทางมาด้วยความอาลัยและเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
7: ที่ประทับใจมากก็คือพระภารกิจของท่านคือเพื่อนพึ่งยายามยากที่ท่านก็ช่วยเหลือประชาชนทุกคนที่ประชาชนที่เดือดร้อนค่ะเราก็บอกว่าคืนนี้เราจะอยู่ที่นี่เลยจนถึงพรุ่งนี้เช้า
6: ด้านนางธนพรกาญจนราชประชาชนชาวกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณว่านับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่ยากจะทำใจเนื่องด้วยพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของพระสงฆ์กันนิกรชาวไทยทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนโดยเฉพาะการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาสผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตาร
8: ู้สึกเสียใจค่ะเสียใจมากค่ะเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นส่วนหนึ่งของเราเลยอ่ะแล้วก็ท่านทำทุกอย่างเพื่อประชาชนท่านช่วยน้ำท่วมช่วยประชาชนที่แบบว่าเดือดร้อนนะคะโดยที่แบบว่าพระองค์ท่านลงพื้นที่เองด้วยคือเราก็ตามเสด็จพระองค์ท่านด้วยเวลาท่านเสด็จไปวัดไปอะไรต่ออะไรก็เห็นแล้วคือท่านเป็นกันเองท่านทักทายท่านห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะแบบว่าเด็กแล้วก็คนเฒ่าอะค่ะ
6: ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงปักหลักเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันพรุ่งนี้โดยตลอดทั้งวันมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนภายในถงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์พร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยรอบพื้นที่ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวัง
9: กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเมื่อออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4เมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกตรงตลอดไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ขอประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและลดผลกระทบด้านการจราจรด้วยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ด้านการจราจรจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลอย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่14ถึง20มิถุนายนนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือพร้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงคาดการว่าช่วงวันที่14ถึง20มิถุนายนนี้จะมีระดับน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงภาคกลาง6จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครปภ.จึงได้ประสานแจ้งเตือนจังหวัดเสี่ยงทั้งหมดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงประชาชนจำนวนมากออกไปซื้อสินค้าผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างต่อเนื่องช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ
10: บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เขตจตุจักรช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและอาหารจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวจินตนาจิตติวุฒิประชาชนที่มาซื้อสินค้ากล่าวว่าท่ามกลางค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้จริงโดยเฉพาะค่าอาหารและค่าเดินทางซึ่งเป็นรายจ่ายหลักในชีวิตประจำวันจึงอยากให้ภาครัฐดำเนินโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน
11: ดีสำหรับประชาชนส่วนรวมทั้งการใช้จ่ายค่าครองชีพต่างๆนั่นนะส่วนมากจะเกี่ยวกับข้าวสารอาหารแห้งหรืออะไรเนี่ยมันก็คือลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้เยอะค่าครองชีพสูงมากช่วยได้ค่ะช่วยได้เยอะอย่างน้อยก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารการเดินทางรถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ย
10: ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงเมื่อวานนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 25,466 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 14,785 ล้านบาทและประชาชนจ่ายเอง 1,681 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 24,392,288 รายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายครบ 1,000 บาทจำนวน 1,763,581 รายซึ่งมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 981,322 ร้านค้าปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนโครงการ Hug the Earth ชูฉลากเบอร์5ส่งเสริมสินค้าและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนางรังสินีประกิตผู้อำนวยการฝ่ายจัดการด้านการใช้พลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กล่าวว่ากฟผ.สนับสนุนความร่วมมือโครงการ Hug the Earth ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพลังงานและคณะกรรมการค้าปลีกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่และร้านค้าขายปลีกท้องถิ่นตลอดจนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กฟผ.ในฐานะผู้ขับเคลื่อนโครงการฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงสอดรับกับแนวทางของโครงการดังกล่าวโดยปัจจุบันฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5ได้รับรองสินค้าแล้วกว่า45ประเภทช่วยเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและได้รับการยอมรับในฐานะเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลักดันให้ทิศทางการผลิตและบริโภคในประเทศไทยก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับสากล
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดคนอยู่ได้ป่าอยู่รอดโดยล่าสุดสามารถจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้แล้วกว่า 12.5 ล้านไร่ครอบคลุม66จังหวัด 19,576 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างถูกกฎหมายกว่า 1.2 ล้านรายนอกจากช่วยสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยรับประกอบอาชีพแล้วยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงมาตรฐานการผลิตการส่งออกและบริการพื้นฐานของรัฐได้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าต่อยอดแก้ปัญหาพื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ค้างคามานานกว่า65ปีคาดว่าจะช่วยประชาชนได้อีกกว่า 200,000 รายทั่วประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์ออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านคว้าโอกาสที่มีอยู่ในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลอียิปต์จะยังคงดำเนินความพยายามอย่างจริงจังไม่ย่อท้อและจริงใจในการร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยอ้างว่าสหรัฐสามารถบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับอิหร่านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดฟู่โถทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนามจับกลุ่มกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการช่อโกงทางออนไลน์ในกัมพูชาและยับยั้งไม่ให้กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวจัดตั้ง

0: เต็มรูปแบบและยังช่วยปกป้องความมั่นคงของชาติรวมทั้งทรัพย์สินของประชาชนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่บริเวณอุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87 เซนติเมตรและเวลา 19:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:51 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง81 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุ

ที่ทำให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic กับเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพไปให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
10: ่อเปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น Beyond Food Expo
11: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ FIRST บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
12: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ FIRST ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ FIRST บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
11: ฟังอีกครั้งนะคะ900
13: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัด

0: ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
5: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: 89.0 Best Radio
1: Number One Station
2: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
7: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น Beyond Food Expo
8: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
8: ฟังอีกครั้งนะคะ900
10: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
11: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ย
0: เย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
12: เพราะที่นี่คือ KAISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: ุน Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศBest Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
8: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
11: เลิศ
12: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
13: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
12: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
13: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเราอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: อพเมนต์กรุ๊ป
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: You are listening to Best Radio Best Station 89 FM
1: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS

0: ธนาคุณ Development Group
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่ Best FM 89 กดไลค์แฟนเพจได้ที่ Best 89

0: ธนาคุณ Development Group
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจAttitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอน

0: องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาอะไรอ่ะต้องลงเป็นสระอาต้องบอกว่าสวัสดีนะทุกคนที่มาเบสเรดิโอลงวรรณยกความหมายมันก็เปลี่ยนฟังแล้วมันก็เปลี่ยนไปหมดนะเวลากินพิซซ่าขอบหนาแล้วก็มาแป้งบางกรอบอันหนามันช่างอร่อยซะจริงๆอะไรยะสวัสดีค่ะทุกท่านเข้าสู่ 89.0 Best Radio ในช่วงเวลากลางคืนนี้นะคะกับสุขอาสามาทำไมมาทำไมถ้าไม่รักก็คงไม่มาถ้าไม่มาก็ไม่เจอกันนั่นหนานะใช่ไหมอะตะดูแดงสวัสดีจ๊ะเอ๋มาแล้วไงสวัสดีทุกคนที่มาไซส์หน้าบัตรนาวบัตรนาวก็มาช่วงนี้ก็จะอินกับเพลงหน้าบัตรนาวกันไปซะก่อนหนึ่งนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมา2สัปดาห์นี้ดีเจบอลลงคลิปเกี่ยวกับหน้าบัตรนาวไปเนี่ยยอดดูเนี่ยในต่อซึ่งตอนนี้ต่อมีปัญหาตอนนี้หลายคนกำลังมีปัญหากับ TikTok ไม่ใช่ใน Facebook ด้วย Facebook มีปัญหาแล้วตอนนี้เนี่ยหลายคนตอนนี้เข้า Facebook ไม่ได้อ้าวล่ะฮะหนึ่งในนั้นก็เป็นดีเจโบนี่แหละอ้าวเฮ้ยน่ากลัวจังเลยทักทายคุณเคียวโกะด้วยนะคะสวัสดีคุณพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์ทักทายสำหรับคุณพี่รังสีจากพิษณุโลกโลกนี้นะไม่ใช่โลกนะสุขอาสามาแล้วตะตุ้งเหงวคุณพี่รังสีคิดถึงแมวข้างบ้านไหมตัวที่พี่จับมันโยนใส่ท่อน้ำข้างบ้านพี่ไง คิดถึงมันไหมตอนนี้มันกลายร่างเป็นดีเจโบอะไรอ่ะกลายร่างเป็นโบแล้วตอนนี้มาจัดการซะเลยแมวมาแล้วจ้าเฮ้ยไม่ได้เจอกันนะคะสำหรับสุขอาสามาทำไมก็ประมาณ1สัปดาห์ที่เราเจอกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มาเล่นกันที่นี่แหละนะคะสำหรับวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับหน้าเว็บที่สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วก็วันนี้อาจจะมีอะไรติดๆขัดๆอยู่แหละเพราะว่าตอนนี้หลายคนกำลังไปโฟกัสเรื่องของ Facebook ซึ่งเป็นตั้งแต่ตอนหัวค่ำแล้วเนาะมีใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคือ Facebook เข้าออกเดี๋ยวได้บ้างเดี๋ยวไม่ได้บ้างเดี๋ยวส่งข้อความได้เดี๋ยวก็ไม่ได้ตอนแรกก็นึกว่าเป็นกับอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าเน็ตเราไม่ดีไหมแต่พอส่งข้อความผ่านทาง LINE บ้านสีเขียวก็ดังได้นะแต่ก็เป็นแปลกๆส่วนตอนนี้ก็ยังมีคนบอกว่ายังเข้าไม่ได้อยู่นะคะซึ่งโบเองก็ลองเข้าพอเข้าปุ๊บสักพักหนึ่งมันก็ดีดดีเจโบแปลว่าไม่ได้ฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ความเซฟๆนะคะใครที่ออน Facebook ในอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยได้ใช้เป็นประจำนะป้องกันเอาไว้ตอนนี้คุณกิฟบอกว่าทั้งหมดเลยผมเพิ่งเข้าได้เมื่อสักครู่นี้ส่วนพี่รังสีบอกว่าพี่เข้าได้ปกติยังสองเฟซแฟนเก่าอยู่เลยเว้ยพี่รังสีอ่ะพี่นี่ทำไมเป็นคนอย่างนี้นะทำไมไม่สองของข้าราชการแทนคุณเคียวโกะบอกว่าเป็นยังไงบ้างเอ่ย Facebook ของคุณเคียวโกะเป็นยังไงภาษาเขาบอกว่าเขาติดตาม Facebook ของ DJ Bo อยู่ thank you คุณเคียวโกะคุณติดตาม Facebook DJ Bo หรอ I so happy นึกว่าอะไร iPhone 18 Plus ตอนนี้ปกติดีอยู่คื
ที่รังสีเท่าเมื่อไหร่เนี่ย iPhone มันออก17แล้วมันจะไป18แล้วนะคือตระกูลต่อไปของ iPhone ก็คงจะเป็น18ละเพราะว่าตอนนี้มัน17ละปีหน้านี่แหละนะปีนี้แหละแหละ18มาแน่ๆในที่สุดความฝันของเราก็เป็นจริงเมื่อมาถึง iPhone 18จริงๆเนี่ยอยากรู้ว่าพี่รังสี iPhone 18จะหน้าตาเก๋ากึกขนาดไหนเห็นพี่ใช้มาก่อนใครเลยนะนี่แสดงว่าโทรศัพท์ iPhone พี่มันต้องเก่ากว่าใครแน่ๆเลยเอาไม่เป็นไรล่ะเพราะว่ายังไงมันจะได้เหมือนหน้าพี่เลยอ้าวแล้วบอกพูดอ่ะหยอกนะก็แค่จะบอกว่าหน้าเหมือนกันโทรศัพท์ไงหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่ามีคุณค่าไงใช้มาแล้วก็ต้องมีคุณค่าสิ เอ้ยชมพี่ขอบใจมากหนูเบอร์พี่บอกว่ารอ iPhone 20ไปเลยได้ไหมล่ะเก็บตังก่อนเก็บตังตั้งแต่ iPhone 11แล้วตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยยังไม่ได้ซื้อสัก iPhone เลยเพราะว่าเอาตังไปซื้ออย่างอื่นแทนก่อนนะจ้าตอนนี้

เนื้อบาวันนี้พี่ขอเพลงเดี๋ยวอะไรอ่ะก็จะไปอ่านข้อความเดี๋ยวเพิ่งอ่านเนื้อบาอ่านข้อความพี่ก่อนดีห้ามแซงคิวเข้าใจไหมพี่ขอก่อนพี่ต้องได้อ่านก่อนสิดูก่อนว่ามีข้อความของน้องไมล์หรือเปล่านะตักข้ามคิวไปเลยตอนนี้เฟซบุ๊กโบก็มีปัญหานะเพราะว่าโบไม่สามารถที่จะออนไลฟ์สดได้นะคะซึ่งตอนนี้หลายคนอาจจะรอหรือไม่รอก็ไม่รู้แต่ว่าโบเข้าไลฟ์สดไม่ได้ฉะนั้นแล้ววันนี้ใครที่กำลังรอดีเจโบไลฟ์สดอยู่วันนี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้าดีเจโบซึ่งดีแล้วล่ะนั่นแปลว่าดีเจโบหน้าตาตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะน่าดูสักเท่าไหร่

ส่วนข้อความของน้องไม้นะคะวันนี้บอกว่าวันศุกร์สุดอาสาสวัสดีค่ะพี่โบเอาน้องไม้น้องไม้ไปส่งข้อความหน้าเว็บเลยส่งได้นะส่งได้นะทักทายน้องไม้แล้วทักทายพี่พันจิตนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเวลาอ่านข้อความวันนี้แบบในนี้ระบงระมงตากระลายใครใส่เสื้อสีลายมาเนี่ยใครใส่เสื้อลายมานี่มองไม่เห็นเลยมีคำถามถามว่าพี่รังสีครับทำไมเพื่อนรังสีไม่โดนในบ้านฟ้าเลยแกเป็นเพื่อนพี่มาร์คหรือเปล่าครับพี่รังสีนั่นหรอคะเอ้ยเป็นเพื่อนพี่มงพี่มาร์คอะไรกันเราพี่รังสีที่เข้า Facebook ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของจินตนาการนะคะก็คือแกไม่ได้เข้า Facebook อะไรหรอกตอนนี้ที่แกบอกแกไปส่องเฟซแฟนเก่าเนี่ยนะคือตอนนี้นี่แกเฝ้าอยู่บ้านแฟนเก่าเลยนะเนี่ยคือของจริงคุณตำรวจค่ะเดี๋ยวแถวๆนั้นเขาก็จะเรียกจับพี่เขาเองนั่นแหละไม่ค่อยได้อยู่นานหรอกมีคนบอกว่าดีเจโบขอเพลงสมซานหน่อยขอบคุณครับเดี๋ยวรอฟังเพลงนะพี่พันจิตบอกว่าโชคดีจังเลยผมติดตามหลายช่องทางก็เลยสามารถที่จะเข้ามาชมได้ผ่านทางช่องทางนี้ใช่ Facebook ตอนนี้ไลฟ์ไม่ได้ใครกำลังรอว่าที่ Facebook ไม่เห็นบนนะวันนี้ไลฟ์ไม่ได้อะแต่ว่า TikTok ตอนนี้ไลฟ์ได้อยู่ค่ะแล้วก็อีกแอปพลิเคชันบนไลบิโก้นะคะถ้าสมมติว่าใครที่ส่งข้อความมาเนี่ยตอนนี้หน้าเว็บก็ใช้ได้ปกติแล้วนะคะใครที่ไปแล้วงงๆก็เดี๋ยวลองค้นหาดูดีๆอีกทีนึงนะเพราะว่าเมื่อวัน2วันก่อนก็มีคนถามว่าหน้าเว็บเนี่ยส่งไม่ได้ฟังไม่ได้เลยวันนี้กลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วนะคะหน้าเว็บ www.bestradio89.com ค่ะเอาล่ะไปกันต่อที่ข้อความนะคะพี่พันจิตบอกว่ามีใครจำเพลงของพี่เต๋าสมชายได้บ้างเนื้อที่ร้องว่าหากเธอทิ้งฉันหากเธอทิ้งฝันที่เราเคยดีต่อกันโปรดช่วยนึกถึงวันเก่าจะได้ไหมน้องไมล์ตอบว่าเลิกทั้งใบให้ทายคนเดียวค่ะใช่เหรอน้องใหม่เนื้อร้องแบบนี้เหรอเพลงนี้ร้องอย่างนี้เหรออภิรังสีช่วยพี่พันจิตเร็วคือร้องเพลงนี้ร้องว่าเดี๋ยวมาทายกันว่าชื่อเพลงอะไรนะหากเธอทิ้งฉันหากเธอทิ้งฝันที่เราเคยดีต่อกันพอช่วยนึกถึงวันเก่าจะได้ไหมหรือมอพี่รู้ชื่อเพลงว่าอะไรชื่อเพลงว่าอีเรียมอีเรียมอะไรเล่าเฮ้ยพี่เต๋าสมชายเขาเล่าเพลงอีเรียมได้ยังไงเฮ้ยเอาดีๆเนี่ยตอบดีๆตอบให้เป็นคนเขาตอบกันเนี่ยพี่เขาเป็นคนพี่เขาตอบถูกหรือเปล่านี่นุ่มอ่ะหมายถึงว่าคนที่เขารู้เฮ้ยบอกคนจะต้องถามพี่ครูแล้วล่ะอาจารย์ท่านนี้ข้าต้องขึ้นเขาไปหาท่านกูแล้วเพราะว่าท่านกูจะเป็นคนบอกให้ข้ารู้เองว่าหากเธอทิ้งฉันหากเธอทิ้งฝันที่เราเคยดีต่อกันตกลงชื่อเพลงอะไรโบรู้แล้วโบเก่ง นุ่มโบอะไรเก่าจัดเกิดไม่ทันหรอกพี่เกิดมาก็ฟังพวกแบมแบมแล้วเนี่ย หัวเราะทำไม เปล่าก็แค่สนุกสนานไปกับสิ่งที่พี่พิมพ์เฉยๆ แบมแบมมาหรอ
ไหนพี่ลองร้องเพลงแบมแบมให้โบฟังหน่อยนี่พี่รังสีไม่อยากจะรู้จังเลยพี่ร้องเพลงแบมแบมได้สักเพลงอ่ะนี่ไหนหนึ่งสองสามอะไรดนตรีก็ไม่ใช่แล้วพี่รังสีหนูบอกเอาจริงๆเดี๋ยวดีดีใช่ครับอะไรคะคุณจิ๊บมันเป็นเรื่องจริงหรือจ้อจี้ครับคือพี่รังสีแกเกิดพร้อมแบมแบมนั่นแหละครับแบมแบมขนมปังกรอบชอบจริงๆดูสิพี่รังสีหน้าลิงอะไรอ่ะหนูบอกไม่เล่นกับพี่สักหน่อยหรอไม่เอาอ่ะเอ้ยโบรู้แล้วเพลงของพี่พันจิตที่ขอมาชื่อว่าเพลงอะไรของพี่เต๋ารู้ไหมรู้หรือเปล่าอ่ะให้ทายมีสองพยางค์มีสองพยางค์ตึ๊ดๆๆเดี๋ยวนะโบต้องหาวิธีการเล่นแล้วทุกคนมาเล่นกับดีเจโบหน่อยแล้วชื่อเพลงนี้มีสองพยางค์ติ๊กตอกติ๊กตอกใบไหมใบไหมใบหน่อยไหมใบหน่อยไหมมีสองพยางค์ชื่อเพลงของพี่เต๋าสมชัยเข้มกันค่ะเดี๋ยวนะหาวิธีการเล่นก่อนแป๊บนึงหาอะไรเล่นดีหาอะไรเล่นดี

มาดูกันซิว่าจะตอบได้ไหมเร็วกันเร็วกันเร็วกันเร็วกันเร็วกันเร็วมีสองพยางค์สองพยางค์ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกชื่อเพลงนี้ใบ้ให้ก็คือว่าสับสนสับสนสับสนสับสนสับสนสับสนใช้คำว่าอะไรสับสนดูงงงงงงงงงงงงงงงงงสับสนงงงงงงงเวลาเราขับรถไปเราต้องไปที่ไหนเราต้องไปที่ไหนท่านจะไปที่ไหนล่ะลุงหมอพี่ก็ต้องไปบ้านแฟนนะสิโอ้ไม่เอาหมายถึงว่าไปที่ไหนดีไปบนอะไรบนอะไรบนรถเฮ้ยงงฟันเฟือนเฮ้ยฟันเฟือนไม่ใช่ผิดมีสองพยางค์อันนี้คือใบ้แล้วเหรอใบ้แล้วมีสองพยางค์สองพยางค์ซึ่งมีคำที่เวลาที่เราจำไม่ได้อะไรจำไม่ได้ต้องใช้คำว่าอะไรจำอะไรไม่ได้ใช้คำว่าอะไรติ๊กตอกจำไม่ได้คือกงกงกงกงกงกงจำไม่ได้กงกงแบบลืมไม่ใช่คำว่าลืมไม่ใช่คำว่าลืมเป็นคำที่ติดกันกับคำว่าลืมติดกันกับคำว่าลืมติดกันกับคำว่าลืมติดกันกับคำว่าลืมจำไม่ได้กงกงติดกันกับคำว่าลืมเวลาเขาจะใช้คำนี้เขาจะใช้ติดกับคำว่าลืมตลอดเลยลงง่ายถูกต้องง่ายคุณกิ๊บเอาไปเลย2คะแนนทำไมน้อยจังเพราะว่าบอกเก็บเอาไว้มีคำว่าลงอะไรตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกอีกคำหนึ่งลงอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกสองพยางค์ลงทางถูกต้องนะลูกบอลทำไมพี่แพ้ล่ะอ๋อพี่รังสีช้าพี่รังสีคิดช้าไปอะไรอะและนี่คือเพลงที่ชื่อว่าหลงทาง

และนี่คือเตาสมชายเข็มกัดกระกระกระกระกระลงเหลาเฮ้ยจะมาลงเหลาอะไรเท่านี้เหรอเว้ยและมีเนื้อด้วยนะมีเนื้อเปล่งที่ร้องว่าหากฉันลงไปเธอทิ้งฉันฝันไปหนูบออะไรขอร้องละหยุดร้องเพลงเถอะเพลงมันเก่าเกินไม่ทันอ่ะหนูบอลงทางเหมือนดีเจบอเลยและนี่คือลงทางจากพี่เต่าสมชายเข้มกระกระกระ

และสำหรับผู้ที่ตอบถูกก็คือคุณกิฟจากลพบุรีค่ะสำหรับตอนนี้หลงทางจากเตาสมชายได้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียนเชิญขึ้นมารับรางวัลได้เลยนะคะว้าวสวัสดีคุณซันซันจากนนทบุรีด้วยนะคะห่างหายไปตั้งหลายวันน่าจะเป็นเพราะว่าติดภารกิจเนาะคุณคิดถามว่าได้อะไรได้ไปเที่ยวรอบโลกกับพี่รังสีขึ้นเฮลิคอปเตอร์คันพิเศษสุดจาก 89.0 แบบไร้น้ำมันนะ ช่วงนี้เราจะไม่กินของมันก็เลยต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์แบบไร้น้ำมัน สลากรางวัลเลยครับไม่เอาได้เปล่าเฮ้ยไม่ต้องเกรงใจรางวัลนี้มอบให้โดยเจตนาไม่ชอบให้ใครเข้าใกล้เอาไปเลยหนูเป็นฮิปโปแต่ว่าหนูตัวไม่ใหญ่ใครรู้เพลงนี้ตะกี้นี่แสดงว่าแก่แล้วเหรอหนูโบโอ้ยพี่ก็โบเล่นไล่คำถามก็จะไม่รู้ได้ไงใบซะตะขนาดนั้นไม่รู้ก็แย่แล้วคนใบให้ใบให้ตั้งเยอะขนาดนี้นี่มีแต่พี่นั่นแหละตอบไม่ทันอยู่คนเดียวไม่รู้ช้ากับอะไรอยู่ฮะแล้วว่าพี่คิดไม่ทันนี่นะพี่ไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากอะไรอีกล่ะพี่เวลานี้มีแต่สมนุกสนุกสนุกสนานกันจะมาคิดอะไรเงี้ยหรือว่าพี่มัวแต่คิดถึงแฟนเก่าของพี่อยู่อีกแหละพี่รังสีเนี่ยเวลาทุกคนก็มาสนุกกันพี่ชอบดึงดราม่าเรื่อยเลยรู้ป่ะจะไม่พี่คิดถึงได้ยังไงพี่คิดถึงเขามากเลยนะรู้ป่ะอ้าวแล้วมีเรื่องอะไรเล่าไหมมีอีกไหมอาทิตย์นึงที่ไม่ได้มาเลยงาเรื่องป่ะนี่พี่ขอเป็นสามเป็นมาถึงก็ร้องห่มร้องไห้น้ำตาท่วมจอดึงดราม่าตลอดคิดว่าจะมาพระเอกงาเลยใจเย็นพี่รังสีใจเย็นใจเย็นนะเดี๋ยวให้โบทักคุณประกอบสวัสดีค่ะคุณประกอบมามันยังต้องย้ำยิ่งย้ำหงิงยังมันยิ่งเนี้ยเฮ้ยให้โบดูทักทายคนอื่นก่อนใจเย็นเย็นวันนี้พี่ขอสามเพลงโอ้สามเพลงเลยว่ายังน้อยไปลำลำใจของพี่ก็บอกเพลงแรกพี่ขอทุกความทรงจำความทรงจำของพี่พี่ขอเพลงของโลโมโซนิกด้วยและลืมได้แล้วลืมได้จริงหรือเปล่าเปิดสี่ทุ่มนะมาเล่าทำไมเปล่าก็แค่จะบอกว่าใจเย็นเย็นรอฟังเดี๋ยวพ่อจะเปิดเพลงให้พี่จะได้แบบฮบมีเบสเรดิโอเป็นเพื่อนไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวหลังจากที่ได้อ่านข้อความที่เป็นบทกลอนที่ทุกคนส่งข้อความมาให้โบเนี่ยแล้วเดี๋ยวโบจะเปิดเพลงให้พี่เลยจริงนะหรือโบไม่จริงเลยพี่อย่าโมริจะเกาหกได้ยังไงว่าจะเปิดเพลงเพื่อพี่เลยเอาให้โลกรู้ไปเลยดูบ่เอาให้โลกรู้ไปเลยพี่พูดให้มันรู้เรื่องหน่อยเออให้โลกรู้ไปเลยทุกความทรงจำของพี่ขอแม่ให้ลืมซะลืมไม่ได้แล้วจังสารจังตอนนี้สงสารตัวเองเนี่ยสงสารตัวเองอยู่เนี่ยนั่งทำอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยน้องมาถามว่าพี่โบคะพี่รังสีคิดถึงใครอยู่คะพี่รังสีหรอพี่รังสีคิดถึงแฟนเขาคนที่สี่อยู่คิดถึงความรักค่ะเชิญคอมเมนต์ก็ได้เลยนะคะในเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเจออนหน้าใหม่แล้วก็อ่านทุกๆข้อความค่ะเอนจอยทุกๆท่านด้วยทุกท่านคุณสมบูรณ์สวัสดีคุณเอสซ่าด้วยอ่านชื่อถูกหรือเปล่านั่นก็ไม่รู้บอกว่าเดี๋ยวรอดูดีเจโบเต้นเพลงบี้สุกิจอีกได้ไหมได้แต่ต้องรอจังหวะได้ไหมคะเพราะว่ามันจะมีจังหวะอยู่หมายถึงว่าจังหวะสามช่าไม่ใช่จังหวะในการที่จะแบบลุกขึ้นมาเต้นตอนนี้นี่มีคนส่งข้อความมารอให้ดีเจโบอ่านเราก็แบบจะต้องอ่านข้อความตามคำขอเลยค่ะ
พราะเขาจ่ายมาแล้ว20บาทมีบางคนที่แบบขอเพลงมาตั้งแต่ตอนประมาณสายๆอ่ะคือแบบขอคิวมาเป็นคิวแรกๆแต่ว่ายังไม่เปิดให้เพราะว่าเขาบอกเขาจะส่งโมจิให้แต่เขาไม่ได้ส่งพอไม่ได้ส่งปุ๊บก็เลยลาก่อนคิวท้ายเลยเพคิวท้ายเลยเพราะว่าโมจิยังไม่ส่งไปข้างหลังเลยนะครับเฮ้เอาล่ะไม่ได้มาจัดรายการในช่วงสุขอาสามาทำไมแบบติดๆกันเหมือนทุกคืนนะที่เคยจัดพอได้มาจัดแบบในทุกๆสุขมันก็จะเป็น1สุข1สุขแล้วก็จะแบบอุปกรณ์บางครั้งก็ลืมว่าตัวเองอะวางอะไรไว้ตรงไหนบ้างหนูบออะไรก็ไม่ส่งที่อยู่มาสักทีจะส่งของมาได้ยังไงบ้าบอบอกว่าบอกที่อยู่พี่ไปแล้วพี่ส่งกับดักมาให้โบแล้วแม่ก็ส่งอะไรบึ้มๆมาบอกกลัวโบเล่นเอาไว้เยอะบอกกลัวสวัสดีพี่ซีนจากกรุงเทพมหานครทักทายด้วยสำหรับคุณอะไรเนี่ยธนาทิพย์ใช่มั้ยธนาทิพย์ป่ะคะไม่ใช่คุณแท่นปิ้งเขียนที่ภาษาอังกฤษมามันจะอ่านยากนิดนึงท่านายคุณเพิ่งเล่นจากชาเชิงเซาด้วยค่ะลุ้นกันดิเป็นคุณก็อ่านไม่ออกหรอกแหมว่ามองว่าดีเจโบอ่านรายชื่อคนแต่ละคนมันเป็นเพี้ยนๆแบบนั้นมันงงไงทักทายน้องมายด้วยนะคะน้องมายบอกว่าวันศุกร์อาสาสุดสัปดาห์สวัสดีพี่โบคนสวยนะคะสวัสดีค่ะน้องมายน้องมายมีข้อความมาด้วยนะคะแต่ขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนเมื่อกี้ทักทายคุณแท่นปิ้งเอาไว้เขาชื่อแท่นปิ้งจริงๆอ่ะเออเธอฉันอ่านเกือบถูกฉันอ่านว่าคุณแท่นปิ้งเมื่อกี้บอกอ่านว่าอะไรคุณแท่นปิ้งใช่ไหมแต่อ่านถูกอยู่นะอ่านถูกน้องไม้ขอเพลงมาด้วยนะคะขอเพลงถนนคันฝันของพี่ตะกะแตนเดี๋ยวรอฟังนะคะน้องไม้คนฝันหรือเปล่าถนนคนฝันใช่ไหมคะถนนคันฝันนี่มันจะงงๆนิดนึงน่าจะหายากอะถ้ามันไม่มีถนนคันฝันมาจากไหนเรียกเราเนี่ยก็นะดีใจนะครับที่อ่านถูกโหดีเจโบเก่งบออ่านชื่อก็ถูกคนดีเจโบอ่านชื่อถูก yes ว้าวเออจริงๆโบอ่านถูกโบดีใจจังเลยไม่รู้แหละนะแต่ว่าเข้ามาที่เบสเรโดที่นี่นะคะในช่วงเวลาของสุขอาสามาทำไมเนี่ยความกลมกล่อมแล้วก็รสชาติของการรับฟังวิทยุที่นี่ก็จะแปลกแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นแน่นอนนะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่เคยฟังวิทยุหรือว่าเข้ามาฟังเพลงในช่องต่างๆที่มีการเปิดเพลงมีการตอบข้อความหรือว่าอ่านข้อความใดๆเนี่ยบอกว่าที่นี่น่าจะไม่เหมือนที่ใดที่คุณเคยฟังแน่นอนยกเว้นคุณเคยมาฟังที่เบสที่นี่ก็อาจจะเคยได้ยินนะนั่นคือช่วงต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นจากข้อความของผู้ฟังซึ่งโบจะอ่านข้อความแล้วก็เปิดเพลงตามคำขอที่ขอไว้แบบในทุกๆเพลงที่ขอในชั่วโมงนี้ส่วนข้อความที่ถูกส่งกันเข้ามาก็จะทยอยอ่านแล้วก็ตอบไปเป็นแบบในสไตล์ของดีเจโบเลยแหละและเมื่อลำดับข้อความที่ถูกส่งเข้ามาเป็นแบบไหนมันก็จะมีช่วงต่างๆที่ทำให้โบต้องได้ตอบโต้เป็นฟิลลิ่งตามข้อความที่ถูกส่งเข้ามานะคะคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะต้องตากแดดทั้งวันก็อยากจะซื้อ
และในช่วงต่อไป

กับช่วงบทกลอนอันแสนไพเราะจากเหล่ากวีปะทะกับกลอนกาวดีๆจากดีเจโบโบค่ะมีข้อความจากคุณปกรณ์นะคะส่งข้อความมาเป็นบทกลอนให้วันนี้เข้ามาแล้วเขาบอกว่าคิดถึงจนจับใจไม่ได้เข้ามาตั้งนานไม่รู้ว่าช่วงกลอนนั้นหายไปหรือเปล่าเออวันนี้เขาเลยมีบทกลอนมาฝากด้วยนะคะและถ้าพร้อมแล้วไปรอฟังกันได้เลยจ้า

วันศุกร์แล้วแจ่มใสใจเบิกบานหมดเรื่องงานเหนื่อยหนักพักสดใสยิ้มรับวันแห่งสุขทุกหัวใจพร้อมก้าวไปพบสุขทุกเส้นทางขอให้วันศุกร์นี้มีความสุขไร้เรื่องทุกข์กังวลจนหม่นหมางสุขภาพดีโชคดีไม่จืดจางสมหวังดังใจหมายตลอดวันขอให้มีความสุขกับวันศุกร์และเตรียมตัวรับวันหยุดอย่างสดชื่นนะครับทุกคนนี่คือข้อความนะคะจากคุณปากรนะคะที่มาร่วมสนุกในวันนี้นะขอบคุณมากๆที่กรุณาแต่งกลอนไว้ให้ที่นี่ด้วยคุณพลการบอกว่าเพราะสวยงามครับปรบมือให้เลยสำหรับบทกลอนของคุณปากรนะคะขอบคุณนะคะที่มาแล้วก็แบบส่งร่วมส่งกลอนสนุกมาเลยเพราะด้วยนี่คุณสันๆบอกว่าเพราะมากครับพร้อมอีโมจิหัวใจมาให้เป็นยังไงพี่รังสีถูกใจไหมพี่ไม่เคยฟังกลอนอะไรที่มีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยปกติพี่มีแต่ความสุขกับการส่องเฟซเก่าของแฟนเก่าเออเข้าไปผมดีใจนะครับที่มาทันดีใจเช่นกันค่ะที่คุณประกรณ์เข้ามาถูกจังหวะมากๆเลยอะแล้วโบเชื่อว่าหลายคนที่เป็นนักกวีหรือว่าคนที่ชื่นชอบคนที่มาร่วมแต่งเองก็อยากได้เพื่อนที่จะมาแต่งบทกลอนให้สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบที่จะฟังแต่อาจจะไม่ถนัดในการแต่งก็น่าจะชื่นชอบที่มีคนร่วมแต่งกลอนกันเยอะๆนี่เป็นช่วงเดียวที่มีในเบสเรดิโอนะคะสำหรับช่วงที่มีบทกลอนจากผู้ฟังจริงๆแล้วแต่งมาให้เราแบบจริงๆที่นี่ที่เบสเป็นของแท้ซึ่งไม่ใช่การไปก๊อปมาจากที่ใดแล้วก็ดีเจโบไม่ได้จ้างวานให้แต่งมาด้วยนะเป็นการร่วมสนุกซึ่งตลอดระยะเวลาตั้งแต่โบมาจัดรายการโบรู้สึกว่ามีกรมากมายจริงๆขอบคุณแน่ทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็ร่วมสนุกกันสุขวันนี้สุขจริงนั่นล่ะนะสุขที่มาอยู่นี่นะทุกคนหนอเพราะนี่คือสุขอาสาที่ดีเจโบไม่เคยพออยากจะมานอนรอทุกคนเลยรู้ไหมเอ้ยอยากส่งสุขให้ทุกคนสุดๆหนาส่งไปตามสายไฟฟ้าหรือสายธารดีนั่นหนอส่งไปตามสายไหมไอ้สายใหญ่หัวใจดีไหมเนาะหรือว่าส่งไปตามสายกีตาร์สายอะไรดีเนาะสายก้าวดีไหมเนาะยังเฟี้ยวเลยที่ขอนแก่นจะมีรถสาย9อยู่สายหนึ่งนะเขาขับรถเฟี้ยวฟ้าวมากเลยขึ้นชื่อว่าแบบเป็นสายใครขึ้นสาย9จะรู้เลยว่าเฟี้ยวสุดๆที่รู้เพราะว่ามีฉายานี้โบสาย9ขอบคุณนะคะและไปขั้นตอนนะคะสำหรับข้อความค่ะบทกลอนต่อไปนี้คือบทกลอนของคุณพรการจากราชบุรีค่ะส่งข้อความมาหน้าเว็บหลักและนี่คือข้อความของคุณพรการค่ะ

สวัสดีครับดีเจโบวันนี้ผมมีกลอนมาฝากเช่นเคยนะครับและถ้าพร้อมแล้วห่วงราตรีมัวหม่นฝนพรำฟ้าสุขอาสามาสนุกสุขสดใสหลายเรื่องราวเล่าผ่านการยาวไกลกำลังใจคลายทุกข์ร้อนให้ผ่อนคลายแม้ราตรีที่หายไปไม่ได้มาแม้เวลาเว้นว่างเหมือนห่างหายแต่สิ่งหนึ่งตรึงใจไม่กลับกลายคือความหมายสัญญาพาจดจำเสียงเพลงเดิมเปิดให้ฟังยังสนอกเสียงหัวเราะผ่านคลื่นใสใจถลำเสียงหยอกเย้าเล่าขานผ่านน้ำคำความทรงจำมั่นไว้ให้มาเยือนสุขอาสามาทำไมใครอยากรู้กดเข้าดูในไลฟ์

มาทำไมใครอยากรู้กดเข้าดูในไลฟ์ใครไม่เหมือนความทุ่มเทจิตอาสาพาย้ำเตือนไม่ลางเลือน

ว้าวเลยคุณกิ๊บบอกว่าปรบมือให้เลยครับผมคุณซันซันบอกว่าไพเราะมากครับคิดถึงคุณอามีนานด้วยเลยเนาะพอมีช่วงบทกลอนมาคิดถึงนักกวีหลายๆท่านที่มาร่วมสนุกที่เข้ามาแต่งกลอนมากมายดีใจมากๆค่ะแล้วยังคงความขอบคุณที่ทำให้โบมีความรู้สึกว่ามันอบอุ่นนะแล้วก็ดีใจอยู่แบบนี้ทุกความรู้สึกยินดีชื่นใจมันก็จะไหลผ่านเข้ามาในความรู้สึกของเราคุณพนักงานบอกว่าขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆคำชมนะคะการแต่งกลอนของคุณพนักงานที่ทำให้เราได้สัมผัสถึงความรู้สึกของเบสที่นี่ในช่วงเวลาของดีเจโบว์ถ้าใครได้ฟังกลอนนี้ก็อาจจะตีความได้ในคำที่ถูกใส่เอาไว้ในบทกลอนว่าวันนี้คือวันอะไรวันศุกร์ศุกร์อาสาในวันนี้ที่เรามาเจอกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรเสียงเพลงที่ได้ฟังเสียงหัวเราะที่อาจจะเป็นเสียงของโบคนเดียวที่ผ่านหน้าไมค์นะตรงนี้นะคะแต่โบว่าคือความรู้สึกที่โบนั่งอยู่ตรงนี้แล้วโบรู้สึกไปด้วยนั่นคือแม้ว่าทุกคนจะอยู่กันที่ไหนก็ตามอาจจะที่บ้านฟังกันหน้าเว็บหรือว่าในวิทยุหรือว่าอยู่ในไลฟ์สดก็ตามคุณน่าจะมีรอยยิ้มหรือว่าเสียงหัวเราะเบาๆที่มันเกิดขึ้นบ้างในระยะเวลาที่ได้ฟังโบจัดรายการหรือว่าได้ดูหรือว่าได้เห็นความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นคุณปกรณ์บอกว่าเพราะครับเข้าใจความรู้สึกเลยและมันเข้าความรู้สึกจริงถ้าให้คุณพัฒการลองแต่งกลอนแบบยาวๆแล้วก็เป็นเรื่องราวว่าคงจะมีสตอรี่มากมายที่เกิดขึ้นและถ้าให้โบตอบกลอนกลับไปคืนก็คงจะเช่นเดียวกันมันคือความรู้สึกที่ล้นใจเลยขออนุญาตขยายความบทกลอนของคุณพราการแล้วก็เล่าถึงความรู้สึกที่มันอยู่ในบทกลอนนี้ผสมผสานกับความรู้สึกของโบที่เมื่อเห็นและอ่านบทกลอนนี้และหลากหลายบทกลอนถ้าทุกคนย้อนกลับไปสักประมาณ4อาทิตย์ก่อนจะรู้ว่า

ดีเจบัวหายไปจากการจัดรายการวิทยุประมาณ2สัปดาห์นิดๆหรือว่า2สัปดาห์ครึ่งบัวไม่ได้มาจัดรายการเลยค่ะเพราะเนื่องจากว่าบัวติดภารกิจที่สำคัญที่จะต้องไปจึงไม่สามารถมาจัดรายการวิทยุได้ช่วงเวลาที่หายไปเนี่ยบัวมีภารกิจมากมายที่ต้องทำแต่หนึ่งในความรู้สึกที่คิดถึงก็คือว่าคิดถึงคุณผู้ฟังค่ะและในช่วงของการจัดรายการกลางคืนที่เคยบอกว่าสุขอาสาโบตั้งใจจะอาสามาที่นี่เองและจะพยายามทำให้มันยังคงอยู่ให้ได้ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนทำงานตลอดทั้งวันซึ่งอย่างวันนี้เองก็ยอมรับว่าวันนี้งานเยอะมากเพิ่งจะได้กินข้าวเช้าตอน5โมงเย็นเกือบ6โมงข้าวเช้านะคือทั้งวันทำแต่งานโบเองก็ถามตัวเองว่าวันนี้จะมาไหวไหมแต่ก็มาอย่างที่บอกว่าเป็นคำมั่นสัญญาที่บอกไว้ว่าจะมาก็คือเป็นความตั้งใจจริงๆไม่ใช่คำพูดที่บอกเป็นแค่ลมปากว่าจะมานะแล้วไม่รับผิดชอบคำพูดที่ตัวเองพูดเอาไว้โบไม่รู้ว่าแต่ละคนแต่ละท่านที่นั่งฟังกันอยู่ตรงนี้ท่านอยู่ทิศใดมุมใดของเมืองขอนแก่นหรือว่าจะอยู่จังหวัดใดก็ตามโบไม่รู้เลยค่ะโบรู้แต่ว่าเมื่อทุกคนได้ฟังเสียงโบตรงนี้และโบนั่งบอกทุกคนผ่านทางเบสที่นี่ไปว่าทุกคืนสุขอาสาโบจะมานะเป็นช่วงเวลาที่แม้ว่าโบจะมาด้วยความอาสาจริงๆแต่โบก็ตั้งใจมาจริงๆไม่ได้พูดเพียงแค่เอาใจหรือว่าเพียงแค่ผ่านไปเท่านั้นมันคือความตั้งใจจริงๆที่โบอยากมาแม้ว่ามันคือความอาสาฉะนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมา2สัปดาห์กว่าที่ดีเจโบหายไปนั่นคือภารกิจที่โบไม่สามารถมาได้จริงๆฉะนั้นขออภัยที่บางวันบางสัปดาห์มาไม่ได้นั่นคือการที่โบมาไม่ได้จริงๆนะคะอยากให้เข้าใจว่าโบไม่เคยละเลยหรือว่าไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดหรือว่าความตั้งใจนี้โบตั้งใจมากๆตั้งใจที่จะมามากๆขอบคุณที่ทุกคนเข้าใจแล้วก็มารอในช่วงของสุขอาสาเวลาที่โบกลับมาที่นี่โบยังเห็นทุกคนส่งข้อความยังเห็นทุกคนเข้ามาทักทายดีใจมากค่ะขออนุญาตใช้พื้นที่เวลาตรงนี้ได้บอกความรู้สึกเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้บอกความรู้สึกที่มันอยู่ภายในใจของเราเป็นคำขอบคุณมันเป็นช่วงเวลาที่ฮีลใจที่คิดว่าทุกคนจะได้เหมือนตัวเองทิ้งตัวลงนอนบนที่นอนนุ่มๆหรือว่าจินตนาการไปว่าเรากำลังอยู่บนผืนหญ้าสีเขียวที่มันแสนสดชื่นหรือว่าอยู่บนท่ามกลางดอกไม้ที่มันหอมหวนมากๆแล้วมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่เราอยากจะดื่มด่ำและผ่อนคลายเวลาที่เราได้บอกความรู้สึกที่มันดีๆและส่งต่อไปให้มันคือความสุขที่แสนจะสดชื่นอ่ะมันทำให้หัวใจมันชุ่มชื้นและมีความสุขได้โบเองรู้สึกแบบนั้นในเวลานี้และโบอยากให้ทุกคนที่ฟังที่เบสในช่วงเวลานี้รู้สึกแบบนี้ไปด้วยกัน

ดังที่บอกไปว่าในทุกครั้งดีเจโบนั้นจะนั่งจัดรายการที่นี่ไปเรื่อยๆรู้ไหมต่อให้มาดึงฉุดกระชากหรือว่าเตะดีเจโบออกไปโบก็จะแถหน้าใสมานั่งตรงนี้ต่อไปเลยคอยดูจะไม่สนว่าใครไล่จะบอกให้ยกเว้นจะมีเจ้าของเขาไล่ไปก็ อาจจะไปนะจริงอยู่แต่อยากให้ทุกคนเชื่อในคำมั่นว่าโบจะทำให้ดูที่บอกว่าจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพอดีกว่าหนูโบอะไรไล่ยังไม่ไปเอาน้ำลาดก็ไม่ลงอย่างนั้นเหรอง่ายพี่รังสีอยากจะโดนดีใช่ไหมอยากจะโดนละดิคุณสันๆบอกว่าดีเจโบน่ารักแล้วใครจะไม่รักได้ไงครับขอบคุณค่ะคุณกิฟบอกว่าคินโนโมมากครับคินิโมโตะนันทาจะกัดจะได้มาได้กัดจะได้มาได้มาได้กัดจะได้กระโดดน่ารักเลยล่ะถ้าน่ารักก็ต้องรักดีเจโบเยอะๆนานๆนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ตอนที่ข้อความนะคะจากพี่สกาซาซีนได้พี่สกาซาซีนคือใครจริงๆแล้วพี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ชื่อสกาแซซีนแต่ดีเจโบตั้งชื่อให้สวัสดีครับดีเจโบหาทางเข้าเว็บอยู่นานเลยคิดถึงเสียงดีเจโบนะครับเข้ามาเยี่ยมเยียนถามไถ่ไม่ค่อยมีเวลาเลยช่วงนี้อยากบอกว่าคิดถึงนะครับโมแล้วทำไมดีใจไงที่เข้ามาเป็นห่วงเป็นใยดีเจโบโบนะคะก็ขอบคุณนะคะพี่ซีนก็เป็นอีกหนึ่ง FC ที่ติดตามดีเจโบมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็ยังคงทักทายกันอยู่เรื่อยๆเป็นระยะนะขอบคุณสำหรับความเป็น FC ที่น่ารักจริงๆค่ะยังคงคิดถึงนะคะพี่ซีนคิดถึงเสียงร้องเพลงของพี่ที่โบฟังแล้วไม่ค่อยฟังออกเท่าไหร่ว่าร้องว่าอะไร คุณแท่นปิ้งบอกว่ามัวแต่ไปดูดีเจโบเต้นมานะแม่รออยู่ยังรอดีเจโบเต้นอยู่หรอน่ารักจริงๆเมื่อกี้นี้มีคนทักทายข้อความมาสวัสดีทักทายกันไม่ครบเลยสวัสดีคุณฤทธิ์จิสันด้วยผมเพิ่งเข้ามาเฮ้ยใครเนี่ยมาทันไลน์นี่ด้วยไม่การเป็นไลน์ครั้งแรกเมื่อกี้นี่คนเข้ามาตั้ง50กว่าคนตอนนี้โดนโบขับไล่ไปด้วยกันอ่านกลอนทีเดียว ต้องเปลี่ยนทิศทางดูบ้างค่ะวันนี้เนี่ยเหมือนตอนนี้ช่วงนี้ Facebook มีปัญหาหรือเปล่าคะรู้สึกว่า Facebook มีปัญหาหรือเปล่าน่าจะเป็นทั้ง Face ทั้ง IG ที่กำลังล่มอยู่เดี๋ยวดูซิว่านี่มีข้อความของใครที่ส่งมาเป็นข้อความในนี้หรือเปล่านะฮะเวลาเช็คเนี่ยมันต้องมีเข้าแอปหลายๆแอปด้วยนะคุณผู้ฟังขออภัยในความรบกวนวันนี้ดีเจจะตีตลาดเจน Z เจน C อะไรอ่ะตีตลาดอะไรตลาดอะไรจะได้อยู่หรือเอาล่ะช่วงเวลาของการเปิดเพลงมาถึงแล้วช่วงเวลาของการเปิดเพลงตอนนี้มาถึงแล้วง่ายหรือเปล่าจริงหรือเปล่า
พี่เวลาฟังแล้วนี่มัน 4:04 นาทีเอ้ย40กว่านาทีแล้วหนูบอกเปิดเพลงให้พี่เลยตอนนี้นะพี่กำลังรอฟังอยู่หนูบอกเปิดให้พี่เลยนะพี่รังสีเอ้ยหนูบอกขอบใจที่จะเปิดให้นั่งรอก่อนอะไรอ่ะพี่ขอนเป็นคนแรกเลยก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ได้ฟังนี่มันจะ5 ทุ่มแล้วนะมีขอฟังตอน4 ทุ่มนี้มีฟังก่อนไม่ได้หรือไงไหนลังกระโดดตบให้ดูก่อนสัก2 ครั้งเฮ้ยนี่พอบอกโดดตบหายมันเมื่อยจะให้กระโดดตบทำไมก็ค่ำคืนอ่ะเปิดเลยพี่จะนอนฟังพี่จะนอนแล้วพี่ฟังพี่หลับเลย นอนในขณะนี้ไม่ได้ฟังนิทานเลยฟังนิทานก่อนแล้วค่อยนอนการละครั้งไม่เอา

อะไรเนี่ยอุปกรณ์ก็แบบเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดมอลงงเต็กเอาไปฟังเพลงที่น้ำลายขอมาก่อนแล้วกันอะไรเนี่ยถนนคนฝันมาเลยลูกทุ่งแม้ถนนสายนี้ไม่มีรถเรนูมาไม่ต้องแต่งก่อนหรอกง่ายให้โบเข้าเพลงก่อนจะเลี้ยวรถเลี้ยวรถไปแล้วว่างใช่ไหมอ่ะเอามันว่างได้ยังไงเอาก็บอกแล้วว่าถนนสายนี้มันไม่มีรถตั้งแต่แรกไงเอ้าเอาเหรออ่ะพอจะเลี้ยวโอ้ยบนถนนสายนี้ไม่มีรถพอเลี้ยวรถก็ไม่มีรถนั่นใช่ไหมใช่ถนนว่างขนาดนี้ไปทำไมเอ้าเออก็จะไม่ไปได้ไงมันว่างก็ต้องไปเอ่ยสิเอ้าแหมไม่กลัวเหรอว่าถนนนี้ว่างเกินไปมันอาจจะมีอะไรอะไรซ่อนอยู่ก็เป็นได้ถนนสายนี้อาจจะมีความฝันอยู่ปลายทางค่อยๆขับไประวังกวางกระโดดออกมาจากข้างทางเอ่ยอะไรอ่ะ ส่งเพลงนี้ถนนคนฝันจ้า

Best FM 89Best FM 89

0: Best FM 89ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะขออนุญาตแวบเข้ามาพูดกันแป๊บนึงก่อนก็แล้วกันนะบอกว่า DJ Bobo เนี่ยเฮ้ยเต้นไม่เข้าจังหวะเลยจริงๆแล้วเนี่ยจังหวะมันอยู่ในใจอ่านข้อความหน้าเว็บก่อนนะแป๊บนึงทักทายพี่เกลียวทุกเมืองขอนแก่นด้วยนะคะสวัสดีครับกว่าจะเข้าหน้าเว็บได้ตั้ง1เดือนเต็มๆเลยยังไงทางนี้ก็คิดถึงคุณผู้ฟังทุกคนและหนูโบเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอเพลงดื่มนมกันเถอะของวงบาสูเลิฟๆของโฟมอนโรคประจำตัววงคลาสสแตนบายหรอนิวคันทรีครับวันนี้จัดเพลงสนุกๆครับไม่อยากให้ทุกคนเครียดกันนะครับผมมาละหนึ่งเพลงดื่มนมกันเถอะมาดื่มกันไหมพี่รังสีดื่มนมไหมไม่เอาพี่ชอบกินชาเขียวพี่ควรไปกินกาแฟเพราะว่าชาเขียวเป็นของโบสวัสดีด้วยนะคะคุณสารุ้งเจ็ดสีหลังฝนแหมให้เห็นถึงบรรยากาศของเขาเรียกอะไรอ่ะฟ้าหลังฝนซะจริงๆคือมันมีอะไรดีๆรอเราอยู่แล้วนะคะคุณแอร์อะไรน่ะโอเลียมโอเลียมอะไรนะหนูบอยยีเรียมเราพี่ลังสีใครก็ได้เอากระดาษอุดปากพี่ลังสีทีไม่ต้องพูดเยอะอะไรนะพี่ละสวัสดีทั้งทายคุณตองด้วยสวัสดีคุณ10อะไรเนี่ย51 51วิคือเวลาจะตั้งชื่อเนี่ยขอไอเดียหน่อยได้ไหมคะ inspiration เอาแรงบันดาลใจมาจากอะไรในการตั้งชื่อแต่ละท่านเนี่ยบางท่านก็สายลุง7สีบางท่านก็51วิเอามาจากไหนนาฬิกาปกติ1นาทีก็60วินี่51วิคืออะไรครับแค่อยากรู้ที่มาของการตั้งชื่ออันนี้อ่านได้ไหมเนี่ยพี่ดีตุยคืออะไรอะพี่ชื่อตุยเหรอคะมีคนขอเพลงช้ามาแหละคุณสายรุ้งคุณสายรุ้งคุณขอเพลงทิ้งรักลงแม่น้ำเหรอใครขอเพลงนี้หนูบอกคนที่เขาชื่อสายรุ้งเจ็ดสีหนูบอกทิ้งรักลงแม่น้ำมันเข้ากับชีวิตของอ๋อพี่รังสีพี่จะเข้าทุกเพลงเลยแล้วยังไงกันความรักของพี่เคยทิ้งไว้ที่แม่น้ำที่หนึ่งคือบางทีมันเป็นเพลงของคนอื่นไงเอาเรื่องของคนอื่นได้ไหมอยากเอาเรื่องเขาไงเล่ามาสิครับเรื่องของเขาคืออะไรเขายังไม่พิมพ์แล้วเราก็พิมพ์มาก่อนแล้วแล้วเราจะได้รู้พร้อมกันตรงนี้แหละรักมันทำลายใครที่เคยเอาความรักหรือความรู้สึกเนี่ยอยากจะโยนมันทิ้งมันออกไปบ้างค่ะไม่รู้ว่าจะไปทิ้งที่ไหนเขาบอกว่าทิ้งแม่น้ำมันสะใจดีมันจะได้จมมันจะได้ลึกมันจะได้ไหลไปกับสายน้ำแล้วไม่ต้องย้อนกลับมาหาเราเลยความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันอยากจะแบบเอาออกไปจากใจเราไม่อยากเห็นไม่อยากอยู่ใกล้ไม่อยากสัมผัสยากไหมคุณเพิ่งเล่นบอกว่าไม่โยนนะครับคุณเพิ่งแรงครับทำไมถึงจะไม่ยอมล่ะครับถ้าความรักมันไม่ดีก็ต้องยอมทิ้งไปครับเชื่อผมอย่ากำความรักที่มันไม่ดีเอาไว้ความรักดีๆเรามีหลายครั้งได้อะไรที่ไม่ดีก็ยอมทิ้งไปเถอะครับคุณเพิ่งเล่นลอยไปเออคือว่าเขาอาจจะไม่ดีอยากยอมทำไมครับทำไมถึงไม่อยากยอม hey. เขาอาจจะอยากเก็บไว้เพราะว่าเขากลัวตำรวจจับหรือเปล่าพี่ถ้าเกิดโยนไปทิ้งมั่วซั่วตำรวจจับขึ้นมาโดนปรับจะทำยังไงตำรวจไม่เห็นหรอกครับเพราะว่าเราต้องโยนทิ้งตอนที่ไม่มีกล้องวงจรปิดปะพวกเรา ไปทิ้งรักลงเว

0: ทิ้งรักลงแม่น้ำค่ะมีคนแซวว่าดีเจโบนั่นท่าเต้นของพี่แบงค์วงคลาสนะครับมาผิดเพลงหรือเปล่าคือว่ามันต้องเป็นเพลงของ Why Not Seven ขอบคุณด้วยนะคะคุณสายรุ้งแนะนำเพลงมาให้สำหรับเพลงนี้ทิ้งรักลงแม่น้ำถ้าความรักมันไม่ดี
1: ทั้งน้ำตาที่เราไม่เคยเสียให้ใคร
0: จะเก็บไว้ทำไมนี่นั่นใช่ไหมหากความรักดีๆเจ็บใส่ใจ
1: ทิ้งความเจ็บช้ำ
0: ดูแลกันไปยาวๆเลย
1: ย
0: า
1: วแล้วลืมทุกอย่างนั่งมองดูความรักลอยไป
0: แต่เรื่องความรักเนี่ยมันอาจจะพูดเพียงแค่มุมเราคงจะไม่ได้ความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนเนาะการที่จะเกิดความรักคงไม่ได้เพียงแค่ฝ่ายเดียวที่รู้สึกหรือว่ารู้สึกรักแต่เมื่อรักแล้วเนี่ยมันจะต้องมีคนที่รักต
1: ่
0: อมันถึงจะเป็นความลงตัวของความรักที่เกิดขึ้นแบบสวยงามแต่หากรักนั้นมันเป็นความรักที่ฝ่ายเดียวแล้วอีกหนึ่งฝ่ายเนี่ยหากเป็นการแอบรักการรักข้างเดียวก็ยังคงรู้สึกดีกว่าที่เมื่อมีความรักเกิดขึ้นแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยกลับทำร้ายใจเราสุดยอดไปเลย

มีคนขอเพลงใจนักเลงไว้นะคะในไลฟ์สดนะแล้วก็มีคนขอเพลงกองไว้เพิ่มเติมมาคนที่ขอเพลงใจนักเลงยังอยู่ไหมคะคุณ จะเรียกว่าคุณอีเรียมอีกแล้วคุณโอลิมปิกเหรอคุณโอลิมช็อปโอเล่ครับผมชื่อโอเล่พี่รังสีอ่านชื่อพี่เขาผิดอ่ะเออพี่นี่นะทำไมถึงไม่อ่านชื่อเขาให้ถูก

0: ับผมชื่อโอเล พี่รังสีอ่านชื่อพี่เขาผิดอ่ะเออพี่นี่นะทำไมถึงไม่อ่านชื่อเขาให้ถูกล่ะเออเขาชื่อโอเล่ใจนักเลง
1: ฟังเพลงคลอสที่สุด
0: เอา
1: ที่สุด
0: ไปไหนแล้วเนี่ยใจนักเลงของฉันเนี่ยเอ้ยแหมจะเล่นเพลงนี้ซะหน่อยแป๊บหนึ่งนะใจนักเลงอย่าพึ่งไปกองไว้ดิแหมต่อคิวต่อคิวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง

ขออนุญาตเลือกเพลงใจนักเลงนะคะในเวอร์ชั่นของพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงอันนี้คือออริจินอลเลยนะน่าจะถูกเวอร์ชั่นนะคะให้คุณโอเล่ตอนนี้ขออนุญาตเปิดเป็นเพลงช้าให้กันละกันมีคนขอเพลงฝนตกที่หน้าต่างเมื่อกี้เปิดเพลงสมสารไปแล้วคุณฝนได้ฟังหรือเปล่าเพลงที่คุณขอไว้สำหรับสมสารอ่ะตอนนี้ใจนักเลงปกติเจอแต่นักเลงหัวมาตอนนี้มาเจอคนที่ใจนักเลงกันว่าเขาบอกว่าใครที่มีหัวใจเป็นนักเลงมันเป็นอะไรที่เท่เหมือนกันนะไหนขอเปิดใจดูหน่อยสิว่าใคร

0: พลงเพราะที่สุดที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: ตอนนี้เราได้รับรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวนารายบนทางหลวงหมายเลข4กิโลเมตรที่13มีรถยนต์จอดพลิกคว่ำอยู่คนขับเป็นผู้หญิงเสียชีวิตทันทีและได้รับข้อมูลจากผู้เห็นเหตุการณ์รายงานว่ารถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วสูงและเสียหลักตรงทางโค้งปีนข้ามเกาะถนนชน

หูฟังอยู่ตั้งนานหูฟังอยู่ไหนหูฟังคุณผู้ฟังบอกหาหูฟังอยู่ไหนคีบหูฟังไว้ตรงหัวเออเราเรียกว่าประหลาดแฮะ

ยอาจจะเป็นเหมือนกันตอนที่หิวข้าวตอนดึกนั้นเปิดไปในตู้เย็นมีอะไรเย็นๆอยู่ในตู้เย็นเปิดออกมาถ้ามีของร้อนก็คงจะแปลกแล้วล่ะเปิดออกมาก็ต้องเป็นของเย็นน่ะสิขอบคุณนะคะคือเหมือนกับว่าที่นี่ที่เบสเรเดียวที่นี่นะคะเป็นเหมือนแบบที่พักใจเวลาเราหิวใช่ไหมเวลาเราแบบอยากหาอะไรทานที่แบบเวลาที่ทานอะไรอร่อยๆหรือว่าช่วงเวลาพักอ่ะมันก็จะเป็นความสุขที่แบบผ่อนคลายเอนจอยอย่างเงี้ยถ้าการที่เข้ามาฟังที่เบสแล้วก็ในช่วงเวลาของโบแล้วทุกคนเหมือนกับได้ผ่อนคลายได้เอนจอยได้เหมือนกับทานอาหารอร่อยอร่อยในมื้อนั้นๆของที่คุณชอบอาจจะเป็นเบเกอรี่เป็นเค้กเป็นขนมอาจจะเป็นแกงฟักอาจจะเป็นขนมจีนอาจจะเป็นส้มตำหรืออาจจะเป็นไก่ทอดอะไรก็ได้ที่คุณชอบอ่ะเปิดออกมาแล้วคุณก็ไปแวะไปอุ่นก็ได้ทานขอบคุณนะคะที่เลือกในช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณคือ Best Radio ที่นี่กับ

0: ทายหน่อยนะคะสำหรับคุณ M M นาย M อ่านชื่อถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณพี่ฝนบอกว่าบ้านผมเปิดมาในตู้เย็นมีปีโป้ว้าเออฮะเออปีโป้สีอะไรเย้ มีสีม่วงสีแดงสีขาวใช่ไหมมีสีอะไรอีกในตู้เย็นโดราเอมอนก็มาคนบอกว่าดีเจโบลองแล้วเล่นแบบอาร์เบอร์อาร์สไตล์ดูหน่อยแล้วเล่นยังไงอ่ะพี่กรีนทุกมองขอนแก่นนะคะบอกว่าไหนๆก็เข้าหน้าเว็บได้แล้วขอลองแคปชั่นสักนิดหนึ่งเฮ้ยมีแคปชั่นมาแล้วหรอไหนดูสิแม้ความรักเก่าๆจะเอาไปทิ้งลงแม่น้ำแม้พี่รังสีจะพูดมากก็ตามพี่เกรียนร่วมมองขอนแก่นพี่จะพิมพ์บอมพี่รังสีไม่เอาพี่รังสีอย่าพี่รังสีใจเย็นไม่เอาอุ้ยนึกมาพี่เกรียนเขาบอกว่าพี่พูดมากงั้นเหรอเอ้ยพี่มันเป็นแคปชั่นคือบางครั้งเนี่ยเขาแค่ให้มีคำพ้องเสียงคำคล้องจองกันเฉยๆพี่อย่าเพิ่งใจร้อนหรือไงเนี่ยเงินรู้เปล่าพี่ยามไม่ได้แล้วเฮ้ยบอกว่าพี่รักสีพูดมายังไงพี่พูดมาตรงไหนเนี่ยคนที่พูดมาที่สุดวิธีอยู่ดีก็คือดีเจนุบอลเนี่ยนุบอลมาเอาไปแซ่บเลยพี่นังสีใจเย็นๆโบบอกแล้วโอเคเดี๋ยวโบจะบอกพี่เกรียนให้แล้วกันนะว่าพี่น่ะไม่ได้พูดมากคนที่พูดมากคือโบโอเคไหมพี่เออบอกเขาไปเลยอย่าบอกว่าพี่พูดมาอย่างนี้นี่เข้าใจไหมเห็นไหมโอ้ยทำหน้าโกรธตาเหลือกรักบัวมากเลยพี่หลังสีเนี่ยเออนี่เป็นแคปชั่นของผมครับลองฟังกันต่อหน่อยก็แล้วกันแม้ความรักเก่าๆจะเอาไปทิ้งลงแม่น้ำแม่พี่รังสีจะพูดมากก็ตาม
1: 9.
0: แม้คุณภรการจะแต่งกลอนได้เพราะจับใจแม้น้องไม้จะเป็นติ่งศิลปินเกาหลีขั้นสุดปัจจุบันพี่ก็จะสแตนบายหรอรอที่เบสเรดิโอที่เดิมนะจ๊ะคือเป็นแคปชั่นแหละเนาะแคปชั่นหรือจะให้เป็นเหมือนกาบกรแก้วอะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นกาบกรพลาสติกก็ได้ก็คือว่าเป็นความตั้งใจของพี่เกรียนทั่วเมืองขอนแก่นที่แต่งแคปชั่นกาบกรกาวมาให้เราฟังน่ารักดีค่ะให้พี่เขาสแตนบายหล่อที่เบสเรดิโอที่นี่เหมือนเดิมขอบคุณนะคะพอหน้าเว็บกลับมาใช้ได้พี่เกรียนทุ่งมองขอนแก่นก็เป็นคนที่ส่งข้อความมาหาโบในทุกๆครั้งเลยดีใจเหลือหลายถ้าโบจำไม่ผิดตั้งแต่โบมาจัดรายการวิทยุที่นี่นะโบเห็นข้อความของพี่เกรียนทุ่งมองขอนแก่นอยู่ที่หน้าเว็บมาทุกครั้งแล้วก็ไม่เคยหายไปไหนเลยมีครั้งสักช่วงหนึ่งพี่เขาเข้ามาผ่านทางในFacebook และหลังจากนั้นก็มีมาหน้าเว็บตลอดเวลาเลยแล้วก็ส่งข้อความแล้วก็ขอเพลงในทุกคืนด้วยบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากคือการได้มาฟังในช่วงของโบขอบคุณนะคะน่ารักมากๆเลยอ่ะ
2: มึงไม่ดีใจมากเป็นนักหนาที่มีเกรียนทั่วเมืองกันเข้ามามาคอยฟังเพลงส่งแคปชั่นที่มันแปลกไม่เหมือนใคร อ่านที่ไรก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะมันไม่ค่อยเข้ากัน เรานี่นึกที่จะกำลังไปเลย

น่ารักมากเลยขอบคุณหลายๆด้วยค่ะยังไม่หมดนะสำหรับเพลงของพี่เกรียนทั่วเมืองขอนแก่นที่ขอไว้ถ้าอย่างนั้นแล้วLove, love, ค่ะไปเต้นกันเถอะเรา

0: Number 1 Best FM 89
1: อะไรเนี่ยก็ไรขึ้นเนี่ยที่เบสเรดิโอทำไมมันถึงสะเทือนขนาดนี้เนี่ยเพื่อนเบสเรดิโอเป็นรูไปแล้วหรือเปล่าไม่น่าเชื่อเลยนี่เกิดอะไรขึ้นน่ะที่เบสเรดิโอพอเปิดเพลงเร็วก็จะเป็นประมาณนี้แหละเสิร์ฟความสุขให้กับคุณผู้ฟังแบบหลากหลายจัดเต็มสวัสดีคุณธนากรด้วยเอ้าไปนอนแล้วเหรอมาแป๊บนึงเมื่อกี้ไปนอนแล้วเหรอนั่งบอกครับพี่ต้องขอตัวเข้านอนแล้ววันจันทร์เจอกันนะเอ้าอะไรอ่ะคงจะง่วงเพราะเที่ยงคืนไงการมาจัดกลางคืนเนี่ยมาเฉพาะวันศุกร์อาสานะคะคือมาทำไมสวัสดีคุณนุกกุลบอกว่าเอาแรงมาจากไหนจริงๆอ่ะดีเจบอกวันนี้กินข้าวเช้าตอน 5-6 โมงเย็นข้าวมื้อแรกแล้วก็ร้านยาคือกินตลอด ทีนี้เริ่มกินแล้วกินไม่หยุดเลยกินตั้งแต่ 5-6 โมงเย็นจากนั้นขนมเอยทั้งข้าวเอยทั้งอะไรด้วยอัดกันโอ้โหตั้งแต่เวลานั้นจนถึงบัดนี้กินกันยาวนาน6ชั่วโมง FC ก็ใจดีสั่งอาหารมาให้เห็นดีเจถือขนมมาทุ่งบักใหญ่อันไม่ถูกใจก็เลยให้ดีเจได้กินข้าวเอ่ยเห็นดีเจกินขนมมาเป็นห่วง ไม่เป็นไรข้าทนได้ไม่เป็นไรข้าอยากให้ท่านได้กินขนมตอนนี้ข้าจะอ้วกแล้ว อะไรอ่ะก็เอาขนมมาเยอะแยะเลยแต่ว่า FC ก็เป็นห่วงน่ารักซะจริงๆใช่ FC เป็นห่วงว่าจะไม่ได้กินข้าวปลาอาหารก็เลยสั่งข้าวปลาหน้าแซลมอนกับกุ้งมาให้ข้าได้กินแล้วเพิ่มพลังจากนั้นที่ข้ากินกุ้งไปเพียงแค่2ตัวเท่านั้นกับปลาแค่2ชิ้นพลังมหาศาลของข้าก็มาจากไหนข้าก็ไม่รู้เป็นไม่ได้ยังไงขายออกมาเดี๋ยวนี้แล้วแหละเดี๋ยวก่อนไม่ต้องขายออกมาให้มันอยู่ข้างในแบบเดิมละดีแล้วพลังงานเยอะๆแบบนี้จะได้จัดไปถึง6โมงเช้าเลยไงไม่นี่แล้วยังไงทุกคน6โมงเช้าไม่ต้องนอนกันพอดีใครก็นอนกันเวลาค่ำคืนแบบนี้เนี่ยใครเข้านอนกันล่ะอุ้ยขอบคุณก่อนนะใครที่กำลังจะขอตัวไปนอนสวัสดีคุณ G5อ่านชื่อว่าอะไรคุณธนัทเหรอคุณธนัทบอกว่าสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับน้องรุ่งนะคะบอกว่าพี่เบิร์กครับขอตัวไปนอนก่อนวันศุกร์หน้าปีหน้าวันศุกร์ปีหน้าพบกันศุกร์ปีหน้าศุกร์หน้าก็พอใช้คำว่าศุกร์ปีหน้าคือปีหน้าเราก็จะได้เจอกันอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแล้วเราลงยันเอาไว้ก่อนนะนะโมพุทธายะขอให้ทุกคนนะที่เข้ามาที่นี่เนาะขอให้เขาจงติดเราแบบไม่รู้จักพอเมื่อไรเนาะดีเจจะมาจะได้เข้ามาดูดีเจอีกจะได้เห็นอีกนะรู้ไหมดูกันเข้าไปจนตาช้ำให้ชื่นใจแล้วก็ร้องบอกว่าเมื่อไรดีเจจะมาผมคงไม่มาอีกนานเลยครับใจเย็นลูกเพียขอบคุณคุณเอ็มนายเอ็มด้วยนะคะทำไมแต่ละคนตั้งชื่อนี่งงจริงๆเลยคุณจิมมี่จากระยองนะคะสวัสดีด้วยมากันดึกจังเลยคุณเพิ่งเล่นถึงกับหัวเราะเอาหัวโขกโต๊ะเลยเหรอขำเลยใจเย็นๆอย่าเพิ่งเอาหัวโขกโต๊ะสิหัวเราะธรรมดาก็ได้ไม่ต้องปุ้งปังปุ้งปังอะไรจะขนาดนั้นเลยเมื่อไรหนอพี่โบจะมาผมได้ทำตัวไหม ว่างนี้จะได้มาอยู่ด้วยกันต้องว่างโดยเฉพาะใจถ้าใจไม่ว่างก็แสดงว่าเขาไม่อยากให้เราอยู่ข้างๆอ่ะดิพี่รังสีหนีตัวไปนอนแล้วอ่ะคุณเพิ่งเล่นจัดการเพื่อนรังสียังไงดีขอเพลง We Are The Champion เอาไว้บอกปิดท้ายรายการบัดนี้เรามานอนก่อนรีบไปไม่ได้ยังไงเดี๋ยวยุงตบเข้าปากเลย ดีใจทำไมโหจังคนแบบนี้จะเอาไว้หนีไปนอนก่อนแบบนี้สาธุขอให้ยุงบินเข้าปากประมาณ10ตัวแล้วดูดเลือดลิ้นออกมาให้หมดเลย ทำไมดีเจโหจังบอกไม่ได้โหดคนที่โหดคือยุงจัดการกับยุงสิยุงดูดลิ้นเข้าไปไหนเข้าไปที่ลิ้นแล้วดูดเลยอ่ะบอกหวังว่าพี่ลังสีคงจะนอนแล้วหลานรักคงไม่ได้ยินที่เราพูดหรอกถ้าเกิดได้ยินแล้วก็จะบอกว่าคุณเพิ่งเล่นพิมพ์มาให้บอกอ่านมาโอ้มีคนขอเพลงเต้นมาจัดให้ตามคำข
0: อ SFM 89 SFM 89
1: เตรียมภาชนะกันทุกคนไม่ใช่ร้องไห้นะแต่ว่าเตรียมไปเต้น

0: คนบอกดีเจโบว่า
1: ถ้าผมถูกรางวัลที่หนึ่งงวดนี้ผมจะติดต่อให้ดีเจไปเต้นถวายเจ้าพ่อให้ผมคุณโรเจอร์เราจะได้งานแล้วเราจะได้งานใหม่แล้วการไปเต้นถวายเจ้าพ่อสนุกดีนะจัดรายการกลางคืนเนี่ยบอกว่ามีผู้คนมากมายที่เข้ามาแล้วก็มีความน่ารักที่เป็นตัวของเขาอ่ะคือในช่วงเวลานี้บอกว่าเป็นตัวของตัวเองกันเยอะมากเป็นช่วงพักผ่อนเป็นช่วงที่แบบกลางคืนละคือความคนเราอ่ะบอกว่ามันมีหลายมิติแล้วความมีหน้าที่ภารกิจการงานต่างๆเนาะก็จะมีคาแรคเตอร์หรือว่าสิ่งที่จะต้องทำที่มันแตกต่างกันออกไปเวลาไปทำงานอาจจะเป็นหัวหน้าบางคนอาจจะทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเกี่ยวกับทางด้านต่างๆก็ว่ากันไปโดยภารกิจหน้าที่เนี่ยอาจจะต้องแบบก็ต้องเป็นคนเคร่งครึมบ้างบางทีก็เจอความเครียดบ้างบางคนก็ไม่สามารถที่จะหัวเราะได้แบบเอกเนกอะไรแบบเนี้ยพอมาในช่วงของกลางคืนก็สามารถที่จะสนุกได้แบบเป็นตัวเองที่เป็นตัวจริงๆเหมือนเป็นเด็กที่อยู่ที่บ้านอะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เคยดื้อเคยซนเคยพูดอะไรกับเพื่อนแบบไหนก็มาคุยได้แต่ว่าเราอยู่บ้านไงเราอาจจะไม่ได้แบบต้องออกไปเจอเพื่อนจริงๆแต่ว่าการมาอยู่ในกับตัวเองที่บ้านมันก็จะเป็นอีกแบบนึงที่เป็นเราพอเวลาเขามีเวลาเขาเข้ามาฟังเบสเขาเข้ามาดูไลฟ์สดหรือในการเข้ามาทักทายเขาก็จะเป็นความตัวตนของเขาซึ่งน่ารักมากช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยได้ไหมคุณรุ้งบอกว่าต่อไปผมจะไม่ขอเพลงนี้ละทำไมคะเพลงซ้อมเขาเลยเนี่ยเขาเต้นได้อะคุณกะให้ดีเจว่าเต้นเพลงนี้เต้นไม่ได้ใช่ไหมมุมต่างไม่ติเหมือนหลุมดำหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าที่นี่เป็นหลุมดำแล้วก็คงจะเป็นหลุมดำที่สนุกหน้าดึงคุณโรเจอร์สนุกไหมคะวันนี้เราไม่ได้พาทุกท่านเข้ามาที่นี่แล้วแบบยาวไปถึงเช้าได้แน่นอนนะ คุณนุกุลบอกว่าเห็นครั้งแรกวันเกิดเธอยังจัดรายการแล้วได้เค้กไดราเอมอนด้วย คุณนุกุล คุณเล่นมีสตอรี่แบบนี้น่ารักจังเลยโบเคยได้เค้กวันเกิดเป็นเค้กไดราเอมอนจริงๆ FC ที่ติดตามโบมานานในทุกๆวันเกิดเขาชอบเซอร์ไพรส์แล้วยิ่งถ้าวันเกิดโบตรงกับวันที่โบจัดรายการอ่ะคือโบอาจจะไม่ได้มาตรงวันอาจจะมาวันที่ถัดไปหรือว่ามาก่อนเขาก็จะรู้ว่าดีเจเนี่ยถ้าเป็นวันเกิดส่วนใหญ่จะไปกินข้าวกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะ3ปีได้แล้วคุณโรเจอร์บอกชาหนุกเต้นน่ารักผมอยากรู้ว่าเราผีกี่โมงครับ

ผมอยากรู้ว่าเล่าผีกี่โมงครับเล่าผีหรอน่ากลัวหาเรื่องมาให้โบเล่าก่อนแล้วโบจะเล่าให้ฟังขอบคุณคุณแม่เหมียวกาฟิลด้วยนะข้อความบอกว่าเฮฮาทุกปีเลยกับดีเจโบโบตอนนี้พี่รังสีนอนแล้วพรุ่งนี้จะไปเช็คข่าวดูซิว่ายุงดูดเลือดลิ้นออกมาหมดแล้วหรือยังดูดปากออกให้หมดเลยเฮ้ยก็ฐานดื้อดีนะส่งเพลงนี้ค่ะโลกทั้งใบให้นายคนเดียวถ้าไม่ผิดเนี่ยคุณ M นาย M น่าจะเป็นคนขอไว้ใช่ไหมไม่รู้ว่าอยู่รอฟังไหมแต่ว่าจะเปิดให้ตามคำขอก็แล้วกันกับเพลงนี้นะครับโลกทั้งใบให้เธอคนเดียว

่แรงสีบอกว่าหนูบอมาบัวลอยอะไรตรงนี้ก็บอกนึกว่าพี่ขอเพลงมันพี่ขอเพลงมันเซเลบรีตเดย์นะแม่มาบัวลอยอะไรหนูบอแบบนี้ที่คนฟังก็จะไม่ดีดกันมาแล้วหรอเอาพี่แม่สนุกสนานคุณโอเล่ยังชอบเลยคุณโอเล่เลยแบบบัวลอยเลยครับบัวลอยพี่ต้องหัดฟังเพลงแบบหลากหลายบ้างอะไรอ่ะเมื่อขอเพลงภาษาอังกฤษแบบนี้ปุ๊บแปลไม่ออกเอาละเพลงอันนี้ล่ะก็ไทยยังไงนี่ไงบัวลอยทุ่งละ5บาทถ้าไปตลาดนะไม่ได้กิน บัวลอยเดี๋ยวนี้ไม่ขายถุงละ5บาทแล้วนะหนูโบบัวลอยเขาขายกี่บาทอยากรู้จริงนะว่าเขาขายกี่บาทแล้วบัวลอยแล้วนี่บัวลอยถุงละกี่บาทหลังๆไม่ค่อยได้ซื้อกิน10บาทมีอยู่นะ10บาทก็ขายแต่ว่า5บาทนี่น่าจะไม่นะบัวลอยถ้วยละ10บาทถ้าไปตลาดฝากซื้อให้กินอยากเออใครกินเนี่ยสวัสดีคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครด้วยนะคะนี่กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ย6โมงเช้าแล้วหรือยัง6โมงแล้วยังเงินจะได้ตื่นกันไปใส่บาตรมีคนบอกว่าขอเพลงเพียงรักของซีรีฟูเพียงรักทีละนิดนึงลองดูสิเพลงนี้ร้องไงเพลงนี้เพลงช้าใช่ไหมเพียงรักอ่ะจำเธอได้ไหมใช่ไหมประมาณนี้หรือเปล่าเอาล่ะมาเตรียมตัวย่อกับเพลงนี้เอาให้มันไปเลยเพลงช้าจะเต้นอะไรเหรอฟังเพลงนี้คนที่ขอถ้าไม่ฟังจะจิ้มตาขอมาแล้วต้องรอฟังเข้าใจไหมถ้าขอแล้วไม่ได้ฟังจะเช็คแล้วถ้าเกิดไม่อยู่แล้วออกไปจะขอให้ยุงตามไปดูดเลือดเอ้ย

0: ียงรักค่ะเสียงจากคุณรุ้งนะบอกว่ามีใครจะมารับเอาไว้หรือเปล่าครับส่วนคุณเอ็มนายเอ็มเนี่ยเขาบอกว่าฟังอยู่นะครับเพียงแค่ความรักที่เข้ามาทำให้หัวใจมันสามารถที่จะเหมือนมันกระดุกกระดิกหรือว่าเต้นขึ้นมามีลมหายใจให้รู้สึกว่าสดชื่นกับการได้มีวันต่อไปอย่างมีความสุขบางทีคนเราก็รอคอยความรักนะคะว่าเมื่อไหร่ที่จะมีใครมาเห็นความรักเห็นใจเราดูแลซึ่งกันและกันเหมือนเพลงนี้ร้องตะโกนบอกว่าเห็นหรือเปล่าว่าฉันยืนอยู่คนเดียวนะอยากได้ความรักจากใครสักคนหนึ่งที่จะเห็นตัวฉันเห็นความเป็นตัวของฉันความดีความงามต่างๆที่จะมาคอยดูแลให้ความรักซึ่งกันและกันคุณรุ้งบอกว่าเมื่อไหร่สวรรค์จะคว้างความรักมาครับใช้คำนี้ก็น่าจะได้นะบางทีเนี่ยคือมันอาจจะเป็นเหมือนพรมลิขิตหรืออะไรก็ตามเนาะที่ใช้ว่าสวรรค์ส่งมาบางทีความรักที่บางคนทิ้งขว้างอ่ะแล้วลอยมาฟาดใส่เราหรือว่าอะไรก็ตามแต่ทำให้เราได้เจอความรักที่ดีมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะเป็นเหมือนบุพเพอาราเล่อะบุพเพอาราวาสเอ้บุพเพอาราเวเอ้บุพเพอาราวาสเอ้บุพเพสันนิวาสตลกแหละเราอะตลกแหละเดี๋ยวบอลเล่นมุกอะไรอะมาไม่รู้เรื่องเลยฝากบอกคนนั้นไปว่าเควียงนึกว่าอ่านก่อนเคยหัวร้อนได้ไหมคว้างเจ้ากรรมนายเวรมาแทนได้ไหมโอ้ยของพี่นะเจ้ากรรมนายเวรของแท้พี่รังสีพี่ไม่ต้องมารอคนอื่นเราเอาตัวเองนี่แหละ18ความรักที่กำลังอยู่เป็นณปัจจุบันหรือที่ผ่านมานะเจ้ากรรมนายเวรทั้งนั้นเลยเออหนูบออะไรอะอะไรมาพูดเรื่องผิดตรงไหนเนี่ยหูปากตรงนี้เลยพี่รังสีบอกหูปากเฮ้ยบอเป็นดีเจมันจะไปพูดได้ไงยิ่งเรื่องของพี่รังสียิ่งต้องเล่าโอ้ทำไมอ่ะพี่รังสีไม่ดีใจหรือยังไงเรื่องของพี่กลายเป็นอุทาหรณ์ให้กันทุกคนนะอุทาหรณ์มันดีใช่ไหมหนูบอใช่ทุกคนก็จะได้เริ่มระวังไงเหมือนกับว่าเวลาโดนลงไปเนี่ยพี่ตกหลุมไปก่อนแล้วพี่รู้ว่ามันมีหลุมอ่ะแล้วพี่ก็มาบอกคนอื่นว่าตรงนี้มีหลุมนะครับนะพี่นะกลายเป็นพระเอกเลยนะฮะอะไรนะหนูบอพี่จะกลายเป็นพระเอกอย่างนั้นเลยนะพี่รังสีไม่รู้อะไรซะแล้วถ้าเกิดว่าพี่ได้เป็นคนที่เป็นเหมือนอนุสรสวรีอะไรนะอนุสวรีไปดูทางของอะไรแบบนั้นน่ะพี่รังสีจะเทเป็นบ้าแล้วนะพี่เงินหรือเปล่าพี่จะเป็นพระเอกอีกก็เถอะหรือเปล่าคือความฝันเลยนะพี่รังสีพี่จะเป็นพระเอกเลยหัวล้านทำไมน่ากลัวโบหัวล้านอินกับบทหนังของพี่ไงพี่เป็นพระเอกแล้วเมื่อโบยืนอยู่ข้างๆโบก็จะเป็นเพื่อนพระเอกเมื่อพระเอกหัวล้านเนี่ยโบก็ต้องหัวล้านเฮ้ยนายถ้ามีหัวล้านฮู้ฮู้โบจะหัวล้านฮู้ฮู้เหมือนกันพี่ต้องการเพื่อนอีกไหมล่ะถ้าโบคนเดียวไม่พอแล้วก็ว่าจะลากคุณโรเจอร์มาเป็นเพื่อนพี่เอาล่ะเรามาจะปฏิบัติการด้วยกันตกลง ตกลงนี่มันเรื่องอะไรกันหนูโบ โบเล่าแล้วโบลืมโบพูดเรื่องอะไรออกไปนี่เรื่องอะไรกันเนี่ย คุณรุ้งแซวว่าโอ้ยดีเจมุก5บาท10บาทก็เอานะโอ้ยพี่รังสีพี่สมควรเป็นผู้ว่ากทม.เลยพี่สมัครเป็นผู้ว่ากทม.ป้าไปเป็นไหมอย่างพี่รังสีเนี่ยยิ่งกว่าผู้ว่ากทม.อีก ภารกิจของพี่รังสีต้องกอบกู้โลกเลยนะเงินก็บอพี่ไม่กู้โลกเลยไหมพี่ขอเป็นพระเอกในใจเธอก็พอพี่รังสีพูดอย่างนั้นได้ยังไงแม้ว่าความรักของพี่มันจะสำคัญต่อหัวใจของพี่มากมันก็จริงอยู่แต่ว่าโลกใบนี้เพื่อสันติภาพบนโลกใบนี้แล้วอ่ะพี่จะยอมปล่อยให้โลกใบนี้มันสลายไปกับมือต่อหน้าต่อตาได้ยังไงไงงั้นจะไปไหนกัน ไปก่อนแล้วค่อยรู้กันได้มหาเผ่านูโบต้องบอกพี่ก่อนสิมันจะไปไหนจะพาไปไหนไปกู้โลกอะไรล่ะนี่เรื่องอะไรนี่บอกให้พี่รู้ก่อนได้ไหมพี่จะได้แต่งตัวถูก อุ้ยพี่รังสีอยากแต่งตัวเหรอก็ใช่สิจะพาไปไหนนี่ไม่ทันแต่งตัวเลยเอาล่ะงั้นพี่รังสีเดินไปเปิดตู้เลยนะเปิดตู้เลยตู้เย็นเหรอโอ้ยเปิดตู้เลยไม่เอาเสื้อผ้าแล้วนะตู้กับข้าวแล้วนูโบโอ้ยพี่รังสีเสื้อล่ะแม่เอาอะพี่เอาเสื้อไปไว้ในตู้กับข้าวอะเอาไปวางไว้นั่นทำไมล่ะก็บางทีมันลืมแล้วมันขี้เกียจเดินขึ้นไปข้างบนก็เลยเอาไว้ตู้กับข้าวมันง่ายกว่าที่มีเสื้อผ้าเออตู้แป้งแป้งอะไรอะไรเนี่ยพี่มีแป้งเยอะเลยนะหนูบอกแป้งพับพี่ก็มีแป้งเด็กพี่ก็มีพี่มีแป้งเต็มไปหมดเลยอ่ะพี่ไปเอาชุดมาชุดอะไรเหรออันดับแรกพี่ต้องไปหยิบกระโปรงเอาไปทำไมกระโปรงโลกไงเราเอาไปทำไมโอ้ยพี่เห็นซูเปอร์ฮีโร่เขาแต่งตัวกันแบบธรรมดาอย่างงั้นล่ะตั้งแต่พี่ดูการ์ตูนมาพี่เห็นซูเปอร์ฮีโร่แต่ละตัวเกิดมาอันนี้เขาแต่งตัวธรรมดาอย่างงั้นเหรอใส่เสื้อยืดกางเกงอย่างงั้นล่ะใส่กางเกงวอร์มหรือใส่เสื้อยืดอย่างงี้ล่ะเฮ้ยไม่มีหรอกต้องแต่งตัวให้เป็นแบบแพทเทิร์นแบบเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วมันต้องแต่งมันแบบไหนนะนูโบแต่งตัวที่แบบแปลกๆเข้าไว้ถ้าผู้ชายแล้วก็ต้องใส่กระโปรงอะนี่พี่เอากระโปรงมาก่อนเอาแบบบานๆเลยนะเอาแบบบานๆมีผิวมีผิวมีผิวเอาไปทำไมแบบนั้นเอานะใส่เถอะไอ้นูโบก็ได้งั้นก็ตามนั้นก็แล้วกันงั้นเอาอะไรต่ออีกพี่มีกางเกงสีเขียวไหมสีเขียวอ่ะคุณโรเจอร์ครับขอยืมกางเกงสีเขียวหน่อยครับทำไมพี่รังสีรู้ว่าผมมีล่ะครับเอาคุณเป็นทหารแล้วคุณไม่มีกางเกงสีเขียวได้ไงทหารต้องมีกางเกงสีเขียวดิยืมหน่อยดิยืมหน่อยยืมหน่อยเออแต่ว่าเอาไปนานไหมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับกูลองไม่รู้ว่าต้องใช้ตอนไหนบ้างนูโบบอกให้มาเอาอ่ะเอามาธนาว่ายืมแป๊บเดียวเองพี่รังสีนี่เอานูโบตกลงกันไหมเนี่ยแล้วแต่พี่ดิเออได้ครับหน้าร่างเกงสีเขียวต้องอะไรอีกหรือเปล่าเอ้ยโบอยากได้เสื้อสีแดงเสื้อสีแดงเหรอเสื้อสีแดงงั้นขอยืมคุณรุ้งครับผมว่าคุณมีเสื้อสีแดงแน่ผมขอยืมไปได้ไหมเสื้อสีแดงมีอยู่ครับเออแต่ว่ามันเป็นแบบแดงเชิ้ตเลยนะครับมันแดงแดงนะครับผมอ่ะครับแบบนั้นอะไรก็ได้ก็เป็นสีแดงครับเดี๋ยวก่อนนะพี่รังสีทำไมพี่ไม่มีเสื้อผ้าเลยเหรอในตู้เอ้ามีแต่หนูโบพี่คิดไปคิดมาแล้วจะมีแต่เสื้อผ้าของพี่คนเดียวมันก็กระไรอยู่พี่ขอยืมเขาน่าจะดีกว่าเพราะว่าพี่จะได้ไม่ต้องซักพี่ต้องซักคืนเขาไหมเนี่ยน่าครับยืนหน่อยละกันเสื้อสีแดงได้แล้วเสื้อสีแดงหนึ่งกางเกงเขียวแล้วก็กระโปรงต้องอะไรอีกรองเท้าอืมยืมรองเท้าใครดีนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กอ๋องั้นของคุณคลิปก็แล้วกันนอนเสยคุณคลิปหลับอ่ะไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมขโมยรองเท้าจากในวัดวาอารามมาตั้งเป็นพันกว่าคู่อยู่ในโอระไม่มีอะไรน้องโบผีมีรองเท้าอยู่ไม่ต้องห่วงเอ้ยพี่รังสีทำไมเปลี่ยนเสียงมาอย่างนั้นน่ะฮะไม่มีอะไรดินะก็ไม่มีจริงอ่ะเอาล่ะพี่ลืมวิกพี่ต้องใส่วิกด้วยนะเข้าใจไหมเอาวิกเป็นแบบเอาเป็นสีทองแล้วก็เป็นแบบยิงๆๆอ่ะเอาแบบนั้นเลย เทศระเบิดแล้วก็พี่ต้องแต่งหน้าด้วยนะเข้าใจป่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะใส่หน้ากากแต่ที่นี่แล้วไม่ใส่หน้ากากกลัวพี่หายใจไม่ออกพี่ต้องแต่งเรียกว่าทาเอาหนวดทายาวๆให้แบบพุ้ยๆแบบปิดหน้าไว้เลยนะแล้วพี่ทาตามหนูบอกกันเลยพออย่างนี้พออย่างมันน้อยไปแบบนี้เขายังเห็นลูกตาอยู่เลยทาเบ้าตาด้วยให้เหมือนแพนด้าเลยเอาแบบนั้นเลยพี่รังสีหนูบอกมันเกินไปหรือเปล่าเอานะพี่ถ้าเกิดก็คิดได้พี่มันไม่เท่เลยพี่รังสีพี่ต้องทำมันอ๋ออย่างนั้นเลยหนูบอกนึกแล้วก็น่าสนุกนะทาลูกตากันกระกันนะวืดวืดวืดวืดวืดวืดวืดวืดวืดดำพอหรือยังหนูบอกเจ๋วแหววแหววแหววแหววใช้ได้เลยพี่รังสีเอาแบบที่คุณเพิ่งเล่นจำคุณไม่ได้เลยทำไมอ่ะถ้าให้คุณทุกคนจำไม่ได้แล้วจะรู้ว่าเป็นพี่ได้ยังไงโอ้ยพี่รังสีซุปเปอร์ฮีโร่ไม่ต้องบอกความเป็นตัวเองแล้วเขาจะรู้ได้ไงเป็นพี่โอ้พี่เขาเฉลยตอนท้ายโอ้ยตอนเนื้อหาเลยเขาไม่เอาหรอกเฮ้ยแต่งไม่ถึงหน้าอย่างนั้นแหละสินะเพราะแล้วหลายครั้งเวลาที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เขาก็ไม่รู้ตัวตนของคนที่เป็นอยู่แล้วอะเนาะใช่พี่เคยดูเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเป็นแบทแมนก็เหมือนกันหรือว่าจะเป็นซูเปอร์แมนก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโออะไรยกเว้นโดราเอมอนน่ะนั่นแหละพี่แต่งมาเถอะพี่แต่งแล้วกันนะเล่นสองตับนี้หนึ่งหน้าดำปิดฝีเลยผมหยิกได้เลยสินะสีทองจำพี่ไม่ได้เลยแล้วก็เสื้อสีแดงแล้วก็กางเกงสีเขียวแล้วก็ยังมีปกกระโปรงด้วยรองเท้าของพี่ก็มีครบเลยทีเดียวพร้อมหรือยังหนูโบจะเอาไปออกปฏิบัติการหรือยังมีเรื่องสักทีนะครับบนโลกใบนี้ใครก็ได้มีโจรจับกันเดี๋ยวผมจะไปตามจับย้อนเลยทีเล่นแล้วไม่นานเหตุการณ์ที่หมู่บ้านก็เกิดขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นระนบองไงวายเสียงมาแล้วนุบองนั่นไงมีเสียงของแรงต้องการความช่วยเหลือเสียงหรือเสียงร้องกรีดวีดวาดวอยวายแสดงว่าเขาจะต้องมีเรื่องอะไรเดือดร้อนสวัสดีครับมีอะไรผมช่วยหรือเปล่าครับช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยไหนจอนอยู่ไหนเฮ้ยปะโถ่แล้วตอนนี้พี่ต้องใช้รวมพละกำลังทั้งหมดและพี่เดี๋ยวอะไรอีกแล้วหนูบอกพี่กำลังจะได้ฉายลองอยู่เนี่ยพี่คือซูเปอร์ฮีโร่มันต้องมีพลังวิเศษและเรามีพลังวิเศษอะไรหนูบอกนึกสิพี่คิดสิพี่มีอะไรดีเอ้ยพี่เป็นตัวของตัวเองนี่แหละพุ่งทะยานขึ้นไปบนพัดลมอยู่เพดานไปทำไมเอ้าโนโบพี่จะกระโดดขึ้นไปแล้วก็ปล่อยตัวลงมาแบบนั้นเปิดฉากแบบนั้นให้เขารู้ว่าพี่สามารถบินได้ยังไงเล่าดูโบเอาล่ะเริ่มเลยพี่ลังสีเป็นไงมั่งใครขึ้นไปบนพัดลมแบบนั้นพี่ลักษีโอ้ยเงือนุ่มอ่ะเจ็บจังเลยอ่ะใบพัดมันฟาดพี่แล้วหัวเราะทำไมโอ้ยบ้าบอที่สุดเลยนี่ทันอะไรของหนูบอเนี่ยพี่ลังสีเป็นยังไงบ้างหนูบอไม่เจ็บหมดเลยพี่ลังสีไม่ต้องห่วงนี่แหละเขาว่ากันว่าอะไรนักรบต้องมีบาดแผลนั่นน่ะสินะพี่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่พี่ก็ต้องมีบาดแผลน่ะสินะถึงจะบ่งบอกถึงความเป็นฮีโร่ได้ยังจะแมวเลยนะแมวเฮ้ยมีเสียงแมวด้วยเหรอคะพอดีเลยเฮ้ยนั่นไงหนูบอนั่นไงแมวมาเลยแมวมีแมวจ๋าแมว ขาเรียกพี่ราเจ้าของบ้านเรียกพี่ราเดี๋ยวบอแมวมาแล้วครับแมวแมวแมวแมวเฮ้ยนี่เรามีพลังแมวอย่างนั้นเหรอเท่เป็นบ้าเลยเราไม่อยากจะคิดเลยนี่คือเสียงในหัวของพี่รังสีช่วยด้วยแมวแมวช่วยด้วยมีอะไรครับมีอะไรผมช่วยหรือเปล่าครับคือนั่นค่ะนั่นมีโจรขึ้นบ้านหรือครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้เลยครับต้องการฮีโร่แมวอะค่ะฮีโร่แมวมีไหมครับนี่ไงครับผมคือฮีโร่แมวแมวแมวแมวเนียนมากเลยนะเนี่ยเอาละไหนครับโจรอยู่ไหนนั่นค่ะอยู่ใต้ตอค่ะไหนครับไหนโจรอยู่ไหนไหนโจรอยู่ไหนผมจะจัดการโจรจะได้เป็นพระเอกสักทีจะนี่แหละจะได้โด่งดังจะได้อุตส่าห์แต่งตัวเป็นสกดานี่ฉันจะกล่าวว่าฉันจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่แล้วเอาไว้เปิดหน้ากากทุกคนดูไปจับโจรว่าจะบอกตำรวจว่าฉันนี่จับโจรได้และหลังจากนั้นก็จะขึ้นมิตรสารหน้าหนึ่งขึ้นบนโลกโซเชียลออนไลน์แล้วก็ทุกเพจก็จะลงว่าเราที่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ว้าวเท่เป็นบ้าเลยเฮ้ยชาวดีชาวบ้านที่เชิญนุบอแต่งตัวแบบนี้เนี่ยแท่งจริงเลยแล้วก็ยังได้โชว์เพื่อนที่เบสเรดิโอด้วยว่าเรานี่เก่งการกระดาษนี่เลยฮู้ไหนครับนั่นเห็นไหมคะนี่เนี่ยเสียงอะไรเลยเฮ้ยเจ้าจนบ้าเฮ้ยมีการเลี้ยงเสียงฉันได้ยินเสียงแกแล้วตอนนี้ฉันจะจับขบแกให้อยู่มันเลยทีเดียวตอนนี้จะกระโดดขึ้นไปดีตัวขึ้นไปเขาหมดดีไปทำไมพี่รังสีลงมาแม่พี่ก็จับสิเฮ้ยอะไรน้องบอจับอะไรทั้งมาได้กันได้ยังไงซุปเปอร์ฮีโร่มันต้องมีท่วงท่าละสิกระโดดขึ้นไปบนใบพัดรอบสองพี่รังสีเฮ้ยไม่ได้หรอกถึงพี่จะบาดเจ็บแต่พี่ก็อดทนนะหนูบอกระโดดขึ้นไปอีกซ้ำหนึ่งอีกแล้วเหรอเนี่ยกระโดดขึ้นไปอีกกระโดดกระบี่เงยใบพัดจังหวะที่พี่รังสีลอยตัวขึ้นไปนั้นหลังจากนั้นพี่รังสีก็กระโดดตกลงมาจับเจ้าจอนได้อยู่มัดในที่สุดพี่ก็จับมันได้แล้วครับผมจับได้แล้วครับเรียบร้อยว้าวเก่งจังเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณซุปเปอร์ฮีโร่เอ้ยผมเนี่ยแหละครับคือซุปเปอร์ฮีโร่ตัวจริงตั้งแต่ผมเป็นเด็กจนปัจจุบันนี้ผมโตแล้วความฝันก็คือการนำความภาคภูมิใจไปให้คุณแม่ผมได้รู้ว่าผมเป็นเด็กดีอ่ะพี่รังสีจริงๆนะหนูบอพี่ยังอยากจะเป็นเด็กดีอยู่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าอะไรอะพี่ทำไมโจรตัวเล็กเป็นบ้าเลยอะว้าวเก่งจังเลยค่ะซุปเปอร์ฮีโร่แมวเป่าหรือเปล่าคะเฮ้ยแมวเป่าอะไรครับแล้วทำไมในมือผมเป็นเสียงแบบนี้หนูจอจับฉันทำไมเนี่ยหนูเอ้ยย้ายหนูว่าเขาให้พี่มาจับหนูแล้วเนี่ยเก่งจังเลยค่ะพี่รังสีพี่อุตส่าห์เป็นซุปเปอร์ฮีโร่เลยนะยิ้มเข้าไว้หนูยิ้มไว้เลยหรือเปล่าพี่ก็กลัวหนูเหมือนกันนั่นพี่ครับคุณผู้หญิงเก่งจังเลยค่ะไม่ต้องห่วงนะพี่รังสีตอนนี้พี่กลายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่แล้วหนูบอไม่ดีใจแล้วยังไงกัน ังจากนั้นพี่รังสีเดินออกมาจากหน้าบ้านของผู้ที่แวรังสีเข้าไปช่วย
1: หนูบอกการเป็นซูเปอร์ฮีโร่นี่มันยากจังเลยตอนนี้พี่รู้สึกว่า
0: พี่รังสีเป็นไร
1: พี่กันหายใจกลัวหนูอยู่ตั้งนานเลย
0: แล้วพี่รังสีปล่อยหนูออกไปทำไมน่ะ
1: เพื่อช่วยเพื่อมนุษย์กันแล้วกันหนูบอกพี่จำมันไม่ไหวแล้วไปว้ายหนูบินเข้าบ้านอีกแล้วค่ะหนูบอกพี่ไม่เข้าไปอีกได้ไหมพี่รังสีไม่ไปแล้วหนูบอกไม่ไหวแล้วบอกให้เขาจำเจ้าหน้าที่มาจับแต่ตอนนี้พี่ไม่ไหวแล้วเลยอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็ต้องอดทนสิจำอย่างอื่นได้หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยพี่ล้มจับแล้วดูบ
0: อจบดีกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าม
1: ันมีอะไรสอนหรอ
0: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะทำอะไรไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณสามารถเป็นฮีโร่ให้กับทุกคนได้ค่ะขอแค่มีความตั้งใจดีไม่ต้องแต่งตัวดีเหมือนพี่รังสีก็ได้ความตั้งใจดีที่จะตั้งใจทำสิ่งที่ดีเพื่อผู้คนอื่นๆเราสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกเมื่อที่มีโอกาสและก็เหมาะสมนะคะอะไรคะพี่รังสี
1: น้ำตาไหลเลยนิทานนี้ได้แง่คิดคนปกติเล่าไม่ได้นะหนูเบลนี่ชมบอสแล้วไงอะไม่ชมมันเรียกว่าอะไรล่ะนี่เฮ้ยก็บอกแล้วคนปกติเขาเล่าก็ไม่ได้แล้วแบบนี้นี่ใครก็อยากฟังนิทานกันนิทานกาวตอนกลางคืนอีกแล้วทำไมอะมีที่นี่ที่เดียวที่แบสเรดิโอที่จะมีนิทานกาวแบบนี้ให้คุณได้ฟังแบบสดๆแบบคิดแบบสดๆนะแล้วก็มีตัวละครแบบฉดๆด้วย
0: ผมแค่อยากรู้อยู่อย่างนึงครับอะไรคะคุณรุ้งเมื่อไหร่ผมจะได้เสื้อคืนคะพี่รังสี
1: พี่รังสีซักคืนก็ด้วยนะ
0: กางเกงผมด้วยนะครับพี่รังสีครับกางเกงผมต้องใส่ไปในตอนเช้าด้วยรีบซักคืนนี้ได้ไหมครับ ขออภัยนะครับคุณโรเจอร์ผมคงจะซักให้คุณคืนนี้ไม่ทันหรอกนะครับเอาเป็นว่าคุณใส่ไปได้ครับผมสวมใส่แป๊บเดียวเองแล้วก็ที่สำคัญ ผมไม่ได้ทำอะไรมากเลยผมก็แค่จับหนู คุณโรเจอร์บอกว่าขอบคุณครับพี่รังสีบอกว่านิทานไม่ซ้ำจำบทไม่ได้ ไม่เคยซ้ำกันสักวัน ขอบคุณคุณรุ่งนะคะบอกว่าน่ารักดีหลงรักเธอแล้วนะเ ยอะบ้างนี่ถ้าเกิดไม่ตัดจบเนี่ย6โมงเช้าคงไม่จบแน่ๆพี่ชักกี้บอกว่าอยากอยู่ในเฟรมด้วยจังเลยกับนิทานมโนของดีเจโบโบเนี่ยขอบคุณด้วยนะคะ

มีคนขอเพลงมาเป็นเพลงเวอร์ชันภาษาอังกฤษ Slobendy มาไปกับพี่รังสีเดี๋ยวกลับมาหลังเพลงนี้กันค่ะบอกแล้วว่าเรามีเพลงให้ฟังมีนิทานเก่าให้ฟังด้วย

ลมหนาวที่แลเพลงนี้นะคะคุณรุ้งบอกว่าขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยนะครับค่อยๆมีคนแนะนำเพลงมาน่ะท่านทาคุณธเนศกรุงเทพมหานครด้วยคุณธเนศบอกว่าเพิ่งเสร็จงานมาไปทำงานซ่อมแซมบ้านของลูกค้าอยู่ครับทำหลายอย่างเลยขยันจังดึกดื่นก็ทำงานเนี่ยน่ะทักทายพี่ชักกรีด้วยช่วงเวลานี้ตีหนึ่งกับ21นาทีแล้วนะคะเป็นวันที่ดีเจโบเนี่ยขยับมาจัดรายการในช่วงกลางคืนคือมาเป็นสุขอาสาให้กับทุกคนแต่บางคนก็แอบหลับไปก่อนแล้วอันนอกไหนใครยังไม่นอนส่งเสียงให้ฟังหน่อยสิ

คุณนุกูลยังอยู่ไหมคะพี่รังสีบอกว่าพี่ฟังอยู่นะหนูโบยังไม่มีใครนอนคุณเพิ่งเล่นก็ยังอยู่คุณรุ้งบอกว่าไม่มีไมค์จะส่งเสียงได้ไงครับส่งข้อความแทนได้หรือเปล่าส่งใจมาเลยก็แล้วกันนี่คุณโอเล่ล่ะ

อะไรคือเร็วไปฟังเพลงแล้วก็เคลิ้มเลยเนาะบอกลมหนาวที่แล้วความรู้สึกเป็นยังไงเจอใครอะไรยังไงบ้างตอนนี้เราก็เข้าสู่ในฤดูฝนนะฮะฝนแม้ว่าจะเจออากาศร้อนบ้างแต่เดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวทีนี้ก็จะไม่ใช่ลมหนาวที่แล้วละจะเป็นลมหนาวในปัจจุบันพอลมหนาวแล้วหลายคนก็จะนึกถึงแบบบรรยากาศของความเหงาที่เข้ามาจริงๆพอฤดูหนาวก็จะมีความเหงาพอฤดูฝนก็เหงาฤดูร้อนล่ะไม่นึกถึงความเหงาเลยร้อนอย่างเดียวไม่มีฟิลมาแบบโอ้สบายใจมานั่งเหงามีแต่ร้อนพัดพอมันร้อนใช่ไหมเพราะว่าตอนหน้าร้อนอ่ะมันอารมณ์แบบหงุดหงิดใช่ไหมจะแบบมันแบบเหมือนแบบอยู่ไม่สุขอ่ะไม่เย็นสบายเหมือนฤดูฝนก็ยังมีลมเย็นอะไรอย่างเงี้ยพอหนาวมันก็จะเป็นแบบทำให้เรารู้สึกว่านั่งนิ่งๆได้มันก็จะเป็นอารมณ์แบบเหงาๆอะไรประมาณนั้นวันนี้รู้สึกว่าจะเติมเพลงให้คุณผู้ฟังได้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะมีเพลงไหนที่ยังไม่ได้เปิดให้ฟังแล้วหรือเปล่ามีเพลงไหนที่ตกหล่นหรือว่าขาดหายไปบ้างครับมีคนบอกว่าพี่โบเคยนั่งนิ่งๆด้วยหรอก็มีบ้างนั่งนิ่งๆตอนหลับอะตอนหลับหลับก็จะนั่งนิ่งไปเลยอันนั้นนำไหมและแล้วตอนนี้ก็ช่วงเวลาตีหนึ่งกับอีก20นาทีคุณโรเจอร์ยังอยู่ไหมเสียงดีเจโบหายแล้วตอนน

พี่รังสีบอกว่าส่วนนูบอนิ่งเป็นหลับขยับเป็นปอบทำไมเป็นคนอย่างนั้นอ่ะทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้โบไม่ได้บอกตัวเองนะโบหมายถึงพี่นี่แหละมีคนถามว่าดีเจโบพี่โบขอเพลงให้ตัวเองบ้างสิมีเพลงที่อยากฟังไหมมีหลายเพลงมากเลยที่อยากจะฟัง

แต่ถ้าจะให้เหมาะกับช่วงเวลาตอนนี้แล้วก็โบว่าโบเลือกเพลงนี้ที่จะเปิดให้ฟังแต่คนฟังห้ามหลับนะคะแล้วก็โดยเฉพาะพี่รังสีนุโบอะไรพี่ไปอาบน้ำนอนก่อนได้ไหมเหนียวตัวแล้วเจอกันนะในฝันโว้พี่นอนเลยไม่เป็นไรโบไม่นอนก็ได้คืนนี้โบกลัวโบหลับไปแล้วจะเจอพี่ในฝันจะเรียกทำไมจะไปอาบน้ำปะโถเอ้ยจะเลือกวาชานีมาให้ฟังดึกแล้วเหมาะกับเพลงนี้มากๆบรรยากาศตอนนี้เนี่ยเพราะว่ามันดึกแล้วจริงๆแล้วในช่วงเวลาที่ดึกแล้วที่คุณรู้สึกว่าเหมือนจะเหงาหรือว่าคิดถึงใครสักคนหนึ่งตอนนี้ภาพคนนั้นคือใครคะ

ี่คือเพลงดึกแล้วนะคะในเวอร์ชันของไอดราคือโบเลือกเพลงนี้มาให้สำหรับในช่วงนี้เป็นช่วงปิดท้ายคุณรุ้งบอกว่าเป็นมิติใหม่ให้ดีเจขอเพลงคุณรุ้งฝากมาบอกดีเจว่าอยากให้โบขอเพลงมีเพลงไหนที่โบอยากฟังบ้างจริงโบก็อยากฟังทุกเพลงเลยค่ะเพลงไหนก็สามารถฟังได้แหละแต่พอเวลาดึกๆเนี่ยก็จะนึกถึงเพลงนี้ทุกครั้งเลยเพราะว่ามันดึกแล้วดึกแล้วนะก็จะเป็นเพลงที่แบบได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าชอบเนื้อหาของเพลงด้วยแล้วก็เหมาะกับเวลากลางคืนที่บอกว่าดึกแล้วนะเพื่อที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้กับเพลงที่ชื่อว่าดึกแล้วนี้ปิดท้ายกันในวันนี้ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆที่ทุกคนเนี่ยแบ่งเวลามาหาดีเจโบหาโบในค่ำคืนนี้กับสุขอาสามาทำไมวันนี้ขอบคุณพี่เกรียนทั่วเมืองขอนแก่นขอบคุณพี่สกาแสซินจากกรุงเทพมหานครคุณพนักงานจากราชบุรีค่ะขอบคุณคุณแอสพนมวรรณด้วยขอบคุณด้วยสำหรับคุณรุ่งจังหวัดอะไรคะคุณรุ่งขอบคุณนะคะกับการเข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามาเจอกันวันแรกในวันนี้แล้วก็อยู่ฟังกันแบบหลายชั่วโมงเลยไม่ได้ฟังเพียงแค่5นาทีนะตั้งแต่ประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มอ่ะน่าจะประมาณนั้นคือตอนนี้ก็อยู่กันตั้งแต่จัดรายการเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับพี่ต่อสำหรับพี่ชักกี้สวัสดีครับขอบคุณคุณ M9M ค่ะขอบคุณคุณอากันนิดด้วยขอบคุณคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครค่ะขอบ

0: คุณสำหรับพี่รังสีจากพิษณุโลกนุบอพี่ไปนอนก่อนนะวันนี้สองพี่รังสีขอให้ยุงไม่กัดพี่จะดีไหมขอให้หน้าต่างบ้านไม่เปิดอ้าออกให้ยุงมันเข้าไปไม่ขอให้อะไรเข้าบ้านพี่นั้นเลย yeah! ไวพรแปลกๆพี่รู้สึกร้อนยังไงก็ไม่รู้นะหนูเบิร์ดไม่อยากให้ยุงสักตัวบินผ่านเข้าไม่อยากให้ยุงนอนเฝ้าทั้งคืนนะรู้ไหมอยากจะขอแค่ให้เฉพาะในหัวใจของฉันนี้ไซให้เธอเข้าไปแทนเหมือนยุง อะไรอ่ะเอาไปละประตูบ้านไม่อยากให้ยุงเข้ามาแต่ว่าในห้องหัวใจนั้นอยากให้เธอเข้ามาเหมือนยุงที่อยากเข้ามาบ้านไงแล้วฟังให้ดีนี่คือคลื่นของคนแฮปปี
1: ้ 89.0 ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณภารการจากราชบุรีคุณคุมาจากชลบุรีคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่คุณเพิ่งเล่นจากฉะเชิงเทราคุณพี่ตึงแล้วก็คุณนนท์ด้วยค่ะคุณคิดจากลพบุรีด้วยนะครับขาดชื่อใครต้องขออภัยด้วยนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่ในคืนวันศุกร์กับศุกร์อาสามาทำไมในวันศุกร์หน้านะคะส่วนวันนี้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงกลางคืนที่ทุกคนเนี่ยส่งกำลังใจมาให้ดีเจโบคุณรุ้งบอกว่าก่อนจะไปอยากให้แคปชั่นนี้ฝากสำหรับเพื่อนๆอะไรคุณรุ้งบอกว่าฮะชอบคำนี้ชอบคำไหนคะเราอะไรนะเอ้ยไม่เชื่อลองถามยุงบ้านเราดูดิเออ อะไรนะยุงเลยดูดเอาเลยพี่รังสีคงจะอร่อยเหมือนกันละสิท่างั้นให้ยุงไปดูดพี่รังสีดูสักหน่อยดีไหมเอาให้หมดตัวเลยทำอะไรไม่ห่วงสวยไม่เป็นไรไม่ช่วยอยู่แล้วสวัสดีหยุดกันไป2วันหนาไม่มีเสียงดีเจลันลาที่นี่หนอขอให้ทุกคนสบายใจหัวเนาะแล้วก็มาฟังกันต่อในวันจันทร์หน้านั่นไงเสาร์อาทิตย์อย่าลืมคิดถึงกันบ้างจะได้ไหมอย่ามัวแต่ทำอะไรๆจะลืมกันละหนอขอให้ทุกคนนั้นอะไรดีเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขกันก็พอเท่านี้ที่อยากให้อะไรที่ได้อะไรก็ได้ที่ทำให้คุณยิ้มอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณมีเสียงหัวเราะนะคะไปแล้วค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในวันศุกร์อาสามาทำไมศุกร์หน้าวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เบส Radio ออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชประธานพระดำริปรับกิจกรรมฉลอง99พรรษาเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม